0: ขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43.2 ล้านคนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภท เบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได
1: ้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะกองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการ

0: ชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงส์คัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยณัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมัก จากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านอกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมใน4มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่1ครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
12: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงนะครับก็เลยได้ออก7มาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
11: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
12: ใช่ครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
12: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
12: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ช้ารงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
18: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
17: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
18: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
17: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
19: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
21: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้าหกพันไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเนี่ยเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอะไรเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
20: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
22: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวกรณีนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
20: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใดกระทำการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาขยะเผาพื้นที่เกษตรเผาป่าหรือเผาในที่โล่งทุกพื้นที่มีความผิดตามกฎหมายถูกจับและปรับจริงและหากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเพิกเฉยไม่ดำเนินการระงับเหตุหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
1: ภัยเผาโดนยับภัยเพิกเฉยมีความผิดนะเจ้าถ้าพี่น้องบ้านเฮาหันไผ่จุดไฟเผาตั้งใดแจ้งได้ที่กำนันป้อหลวงบ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะเจ้า
6: หรือโทรแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน053-562-963หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งเบาะแสการเผาด้วยการถ่ายภาพพร้อมแชร์โลเคชั่นส่งไปที่แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำพูนทราฟฟี่ฟองดูหรือเพจ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดลำพูน
7: จังหวัดลำพูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้องเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: ทางขึ้นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล นะครับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาพักผ่อนนะครับรวมถึงค้างแรมที่อุทยานก็ได้ที่นี่นะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบบางท่านอยากจะนอนพักผ่อนในรีสอร์ทที่เป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยก็ต้อนรับท่านตั้งแต่จำนวน2ท่านไปจนถึงสูงสุดได้ถึง9ท่านในราคาเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองผมไปเดินชมบ้านแล้วน่าอยู่มากนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ชอบกางเต็นท์ที่นี่ก็มีลานกางเต็นท์สำหรับรอรับนักท่องเที่ยวท่านสามารถเตรียมเต็นท์เดินทางมาด้วยตัวเองแล้วก็มาใช้ลานโดยจ่ายค่าบริการเพียง30บาทในการใช้บริการในการกางเต็นท์แต่ถ้าท่านไม่มีเต็นท์เป็นของตัวเองเนี่ยทางอุทยานก็มีเตรียมพร้อมให้ท่านเช่านะครับซึ่งบางคนเป็นมือใหม่ในการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลก็จะดูแลท่านในการให้ความสะดวกในการช่วยท่านกางเต็นท์หรือจัดสถานที่พักผ่อนตามที่ท่านต้องการครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่มีรถส่วนตัวเดินทางมานะครับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยมีพื้นที่เชื่อมต่อ2จังหวัดก็คือจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางนะครับขณะนี้ผมและหัวหน้าออนนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลยืนอยู่ที่หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาตินะครับที่ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวของ2จังหวัดเนื่องจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนั้นครอบคลุมพื้นที่ของ2จังหวัดนะครับส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดลำปางนะครับส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดลำพูนครับเพราะฉะนั้นผมกับหัวหน้าออนเรายืนอยู่กันคนละเขตจังหวัดนะครับแล้วก็อุทยานแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้จากทั้ง2จังหวัดนะครับจากทางขึ้นของทางลำปางก็ได้หรือทางลำพูนก็ได้ก็จะมาเจอกันที่นี่เหมือนกันครับเส้นทางทั้ง2จังหวัดมาเจอกันที่กิโลเมตรที่0นะครับใกล้ๆกับที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับแต่ท่านที่เดินทางมาแบบไม่ได้ขับรถยนต์เนี่ยท่านสามารถนั่งรถไฟมาได้โดยลงที่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับจากนั้นเนี่ยท่านแบกเป้เดินมาสบายๆครับอีก 1.3 กิโลท่านก็จะมาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมคิดว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ภาคเหนือนะครับได้มีปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าต่างๆเนี่ยณวันนี้วันที่30เมษายนเนี่ยขณะนี้อากาศดีมากฝุ่น PM 2.5 ลดลงอยู่ในระดับที่ปกติเลยนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตลอดต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวเนี่ยได้คุยกับท่านหัวหน้าอุทยานและท่านบอกว่าที่นี่นักท่องเที่ยวมากันตลอดทั้งปีบางคนชอบบรรยากาศของฤดูฝนก็มากลางเต็นท์ในบรรยากาศที่ฝนตกก็ทำได้นะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจนะครับมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกันครับมาพิสูจน์กันว่าที่นี่มีความน่าค้นหาอย่างไรนะครับท่านที่อยากจะมาพิสูจน์ก็เรียนเชิญนะครับมาดูว่าที่นี่น่าสนใจยังไงครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ว่าป้องพาเที่ยวเข้าต้นรายการเลยนะเจ้า
2: ขอบคุณน้องออยนะครับ ที่นำเสนอให้กับคลิปแบบบ้านๆทำเองครับไม่ได้มีตากล้องมืออาชีพไปกับผู้ติดตามแล้วก็หัวหน้าออน3คนน่ะแล้วก็นายอำเภอแม่ทามาร่วมฉากอยู่นิดนึงก่อนไปทำปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็ทำง่ายๆเพื่อจะบอกเล่
1: า
2: สิ่งดีๆที่อยู่ในจังหวัดเราครับ
1: เนาะผู้ว่าพาเที่ยวฝากติดตามช่องผู้ว่าป้องตัวนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวจะทำ
1: มีช่อง YouTube ตัวนะ
2: เดี๋ยวเพิ่งไปเปิดเนี่ยคลิปแรกที
1: ่เดี๋ยวต้องมีคลิปต่อไป
2: ก็จะพยายามใช้เวลาห่วงเวลาเนี่ยหลังจากที่อากาศเริ่มดีมากๆนะครับ
1: เจ้า
2: เช้าวันนี้สีเขียวนะ
1: สีเขียว
2: ใช่สภาพอากาศจากผมดูจาก Air for Thai นะก็จะเป็น20กว่าๆ PM 2.5 หลังจากเราเห็น3หลักก็แล้ว2หลักก็คือ80 90วันนี้มาอยู่ในระดับ20กว่าๆซึ่งท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งได้โดยปกติ
1: สูดหายใจได้เต็มปอด
2: ครับแต่เดี๋ยวจะเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนด้วยมันจะขัดแย้งนิดนึงน้องออยกำลังจะบอกว่าอากาศดีทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
1: เจ้า
2: แต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนอง
1: ก็บดี
2: อย่าอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไป
1: นาะก็ตะกี้ก็ถามท่านผู้ว่าบอกโอ้ท่านผู้ว่าคลิปนี้เบื้องหลังเป็นจะได้อะไรยังไงพ่องนะเจ้าซึ่งจริงๆแล้วก็เห็นทางด้านของอำเภอต่างๆเนาะก็เริ่มมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีผู้นำนะเจ้าของแต่ละท้องที่เนี่ยท่านนายอำเภอ
2: ครับเดี๋ยวจะไปขอแรงท่านนายกท้องถิ่นทั้งหมดด้วยว่าทั้งนายอำเภอทั้งนายกช่วยกันช่วยกันไปค้นหานะครับจะเรียกว่าอะไรอันซีนอำเภ
1: อ
2: หรือตำบลก็ได
1: ้สถานที่ท่องเที่ยว
2: มุมเล็กๆที่มันมีเสน่ห์และท่านก็รู้สึกว่าเอ๊อยากจะให้คนทั่วๆไปที่ไม่เคยมาเนี่ยได้เห็นเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างอีกรอบก็ได
1: ้
2: ที่ลำน้ำทาแม่รอบอันนั้นน่ะเป็นตัวอย่าง
1: อันนี้คือแบบประทับใจนะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวไปอ
1: ี
2: กเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูอีกซึ่งมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยว
1: เจ้า
2: แต่มันเป็นที่ที่คนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างมีความสุข
1: กินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตตามวิถี
2: ใช่
1: แต่เป็นวิถีที่น่าไปสัมผัส
2: ครับความสุขที่มันอยู่ใกล้ๆตัวนะครับ
1: เจ้าเนาะนี่ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งแนวทางซึ่งเขาก็จะได้หันภาพของจังหวัดละปุนในมุมต่างๆ
2: ถ้าน้องออยยังจำได้ว่
1: า
2: ผมในฐานะผู้ว่าเนี่ยได้ประกาศ9วาระงานใน3มิตินะครับมีมิติเศรษฐกิจข้อที่2เนี่ยก็คือยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองลำพูนพูดใหม่ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวลำพูนสู่เมืองสร้างสรรค์
1: สู่เมืองสร้างสรรค์
2: ครับซึ่งคำว่าสู่เมืองสร้างสรรค์เราอาจจะเขียนเป็นความหมายกว้างๆในมิติของธรรมชาติก็ได้ในมิติของประเพณีต่างๆวัฒนธรรมนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรที่จังหวัดลำพูนมีอยู่แล้วนะครับขุนตาลก็เป็นต้นที่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ
1: ก็
2: เปิดกันด้วยเรื่องดีๆนะครับต้อนรับอากาศที่สดชื่นนะครับพร้อมกับฝนที่เมื่อวานก็ตกพอสมควรนะตกหนักพอสมควรก็ทำให้มีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบคือมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่เป็นความเสียหายที่ยังอยู่ในระดับเรียกว่าเล็กน้อยนะครับยังไม่กระทบต่อร่างกายหรือยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ประสานงานกันแล้วเนี่ยการพบกับอุบัติภัยแบบนี้นะครับจะได้รับการเยียวยาภายใน24ชั่วโมงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อวานนี้บ้านที่โดนลมพัดหลังคาเสียหายเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรีบเข้าไปเยียวยาเลย
1: เจ้า
2: ว่ากันว่าถ้าเกิดภัยบ่ายๆเนี่ยบางทีเย็นนั้นเนี่ยกระเบื้องหรืออะไรต่างๆเขาเอามานำมอบให้ละเพื่อจะรอพร้อมซ่อมแซมนะครับเพราะถือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลอย่างเร่งด่วนนะคร
1: ับ
2: ซึ่งท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดลำพูนก็ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับผมได้รับรายงานเรียบร้อยว่าเมื่อรายงานภัยปุ๊บ24ชั่วโมงทุกคนได้รับการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับสำรวจหากซึ่งยังไม่มีนะในวันนี้หากพบภัยที่มีระดับความรุนแรงเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดูแลได
1: ้
2: ด้วยงบประมาณหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องประกาศภัยแล้วจังหวัดก็จะใช้งบประมาณซึ่งตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับอันนี้เป็นระบบที่ขอนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความอุ่นใจนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นเนี่ยท่านต้องระแวดระวังภัยต่างๆให้ดีเสียก่อนนะครับอย่างที่จะเตือนวันนี้ครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องนี้เลยน้องออยว่า
1: พายุตอนนี้ร้อน
2: มันเป็นวาระที่จะเกิดขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือเราในช่วงที่จะเปลี่ยนจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนก็ขอเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนนะครับโดยเฉพาะระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคมวันนี้วันที่
1: 8
2: ใช่ไหมครับก็ 2-3 วันนี้ขอให้ระวังหน่อย
1: แต่ว่ามีลงมาน้อยนึงละฝนตะคืนเนาะ
2: คือเมื่อสักครู่บอกว่าอากาศดี
1: เจ้า
2: ทำกิจกรรมกลางแจ้งได
1: ้
2: อันนั้นในบริบทของชีวิตโดยปกตินะครับไม่มีลมฝนมาแต่ถ้าลมฝนพัดมาฝนตกผมก็ต้องขอเตือนภัยว่างดอยู่กลางแจ้งครับนะครับเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาหรือต้นไม้บางต้นเนี่ยก็อาจจะถูกลมพายุพัดพาหักนะครับแล้วก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวท่านได้นะครับแล้วก็ขอเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้ๆกับลำน้ำต่างๆนะครับหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ ติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับฝากเตือนด้วยนะครับ
1: ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวเนาะบางทีอากาศร้อนแล้วก็มาเจอฝนตกนะจ๊ะบางคนภูมิแพ
2: ้
1: นะบางคนไข้แดดนะจ๊ะเป็นวัดเป็นไอได้ก็รักษาสุขภาพร่างกายก
2: ันคำว่าดูแลสุขภาพนี่เราเวลาเราพูดนี่เราหมายถึงอะไรบ้างเนี่ยผมชอบพูดนะดูแลสุขภาพนะครับแต่เรามานึกดูเอ๊ะเราจะดูแลยังไงผมขอเสนออย่างนี้นะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนหลับให้เพียงพอ
2: คุณหมอคนไหนก็พูดเหมือนกันอ่ะก่อนอื่นนอนก่อน
1: นอนก่อน
2: จะไปออกกำลังเมื่อคืนนอนไม่พอก็ไม่สมควรเดี๋ยวแรงไม่ดีเป็นลมเป็นแรงไปนอนให้พอก่อนตื่นมารับประทานอาหารให้
1: มีประโยชน์
2: นะครับแล้วค่อยไปออกกำลังเรียงกันแบบนี้นะครับนอนพักผ่อนทานอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จพอหัวค่ำมันก็จะง่วงนอน
1: แ
2: ต่ก็จะเป็นวัฏจักรที่ดีแต่ถ้าเราทำลายสุขภาพเช่นบางคนนอนดึกนอนดึกมีสาเหตุได้มากมายนะครับบางคนก็ไถโซเชียลมีเดียดึกไปหน่อยอะไรแบบนี้ก
1: ็บางคนก็ทำงานดึกไปหน่อยท่านผู้ว่านอนไม่พออ
2: ันนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่าต้องปรับสมดุลของตัวเองด้วยว่างานมันหนักเกินไปหรือเปล่านะครับก็ให้มันอยู่ในสิ่งที่ดีที่สุดทั้งกับตัวการงานเองด้วยและกับสุขภาพของเราด้วยเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มไม่สด

0: ที่ห้องทรงสวทละปูนเลยนะเจ้า
1: วันนี้สดนะครับ
0: มีหลายท่านติดตามรายการอยู่เนาะตอนนี้ออนแอร์ทั้งในส่วนของ Facebook Live นะเจ้าสวทละปูน FM 95แล้วก็มีช่องทางนะเจ้าของการติดตามรับฟังผ่านคลื่น FM ความถี่และตอนนี้เจ้าท่านว่าจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถกดเข้ามารับฟังได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน NBT Plus
1: โหลดแอปไว้ก่อนเลย
0: โหลดแอปได้เลย
1: แล้วเวลาออกอากาศทั้งหมดจะเข้าไป
0: ดูได้ท่านก็สามารถกดเข้ามาฟังบอกว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านก็กดรับฟังวิธี
1: ผมเองไม่ได้โหลดนะเดี๋ยวเลือกรายการแล้วจะโหลด
0: ท่านพูดว่าโหลด NBT Plus เพิ่งมาเลยจ้ะสดๆใหม่ๆเลย
1: นั้นเราเป็นแฟนคลับรุ่นหนึ่งกันโหลด
0: NBT
1: Plus นะจ้า PLUS นะครับ NBT Plus
0: ฝากโหลดตัวนะเจ้ากดติดดาวไว้เพื่อเฮือเป็นรายการสถานีวิทยุที่อยู่ต้นๆของท่าน
1: ก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมานำเสนอกันต่อเนื่องตลอดนะครับ
0: ท่านผู้ว่าก็จะมีข่าวสารหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังอย่างล่าสุดตะวันนี้เห็นท่านผู้ว่าไปร่วมขับเคลื่อนในส่วนของโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมังกรเจ้า
1: ครับเมื่อวานมีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับท่านพระราชทานหลักธรรมที่เรียกว่าธรรมนาวาวังนะครับซึ่งพวกเราคุ้น
0: ชื่อ
1: กับชื่อนี้อยู่แล้วเราอาจจะได้รับแผ่นเล็กๆ เป็นหลักธรรมที่ดูง่ายๆครับแล้วก็มีภาพวาดฝีพระหัตถ์นะฮะสวยงามเป็นมงคลยิ่งอ่ะท
0: ั้
1: งธรรมะแล้วก็ตัวสิ่งของพระราชทานนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่วัดบ้านวัดป่าก่อขออภัยนะครับวัดป่าก่อตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับผมเดินทางไปเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งได้รับเมตตาจากพระราชเมธีวชิระดีหลกด็อกเตอร์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามแล้วก็ผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยท่านเป็นองค์ปาฐกถาพวกเราก็ได้รับฟังธรรมะพร้อมกันไปด้วยนะครับทั้งหัวหน้าส่วนข้าราชการนะครับคณะครูนักเรียนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่เลยนะครับห้องที่จัดเตรียมไว้เนี่ยนั่งกันแน่นขนาดเลยแล้วก็นั่งฟังธรรมะดีมากดีมากธรรมะที่ฟังทั้งหมดประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลย
0: เจ้าท่านว่าเจ้า
1: เดี๋ยวจะกลายเป็
0: นผู้ว่
1: า
0: สรุปให้ฟัง
1: อย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: เจ้า
1: ผมไม่ใช่นักเทศนาธรรมะนะแต่ว่า
0: เจ้า
1: ท่านพระเดชพระคุณท่านพระราชเมธีวชิรดีหลกเนี่ยท่านบอกว่ายาเม็ดแรกผมเลยเอายาเม็ดแรกมาฝากในรายการวิทยุฝากน้องออยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยก็คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้เองครับเนี่ยผมพูดแค่นี้จบละแต่ท่านอาจจะมีรายละเอียดนะครับในการฝึกปฏิบัติทำให้การระลึกถึงนี้เนี่ยมันมีกุศโลบายที่ทำได้โดยง่ายเอาอย่างท่านพูดถึงผู้ว่าทำงานเนี่ยก็ต้องเซ็นหนังสือ เวลาเซ็นหนังสือเนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธินะครับคิดถึงพระพุทธเจ้า
0: เจ้า
1: เออผมจดไว้เดี๋ยวต้องเปิดดูนะพุทโธ
0: มีคาถาด้วย
1: มี
0: อ๋อเจ้า
1: ป้า
0: บอก
1: อ่ะน้องอาจารย์
0: ป้าบอกว่าธรรมนาวาวังเนี่ยเป็นหลักธรรมที่มีหัวใจในการที่จะเข้าถึงเรื่องของคำสอนที่ง่ายมากเหมือนท่านว่า
1: พุทโธเมนาโถ
0: พุทโธเมนาโถ
1: ผู้ว่าพูดนี่ถ้าใครดู Facebook ก็จะเห็นภาพการรับฟังธรรมะนี่ครับธรรมโมเมนาโถส
0: ัง
1: โฆเมนาโถเมนาโถเนี่ยภาษาบาลีเขาแปลว่าเป็นที่พึ่งการที่ยึดมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราเข้าสู่การศึกษาธรรมะเบื้องลึกต่อไปนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ในหลวงท่านพระราชทาน
0: ท่
1: านย้ำมาเรื่องนี้ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นมงคลชีวิตมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนิดนึงว่าหลังน้องออยรู้สึกไหมว่าสังคมสมัยเนี้ยชาวพุทธเราก็มีเรื่องงมงายเยอะนะมีเรื่องงมงายเยอะบางเรื่องไม่มีเหตุมีผลเลยนะครับเรื่องนี้ธรรมนาวาวังก็มีการพูดถึงนะครับว่าเมื่อเรายึดมั่นพระรัตนตรัยแล้วเนี่ย เราจะ

0: เข้าถึงพระรัตนตรัยที่เป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องไปเชื่อคนนู้นคนนี้ในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยมันจะลดน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีหลักในชีวิตและความเจริญก้าวหน้ามันก็มาหาเราเอง
1: มันก็จะมี
0: ตามหลักธรรมะ
1: คือไม่เอ็นเอียงเนาะท่านผู้ว่าเจ้าถ้าเรามีหลักคิดมีแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไม่เอ็นเอียงไปตั้งปุ้นตั้งเพะไหวเอ็นไปอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะ
0: อยู่ดีๆเราก็ไปไหว้กราบไหว้สิ่งที่ไม่มีเหตุผลแล้วก็ไปข
1: อ
0: ว่าเดี๋ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะบันดาลอย่างเงี้ยงมงายนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีจะย้อนกลับคืนมาสู่เราอันนี้เป็นวิทยาศาสตร
1: ์เจ้าน
0: ะครับเป็นหลักธรรมะนะครับ
1: ยิ่งทำยิ่งได้นะเจ้าก็สองข้อแล้ว
0: เคยคุยกับน้องออยอันนี้ขยายนิดนึงแล้วกับความเป็นคนลำพูนแล้วตอนนี้นะน้องออยบอกว่าเดี๋ยวผู้ว่ามาอยู่ลำพูนเนี่ย
1: มาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรัก
0: ผมก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยตลอดเวลา
1: เจ้า
0: 1สัปดาห์เนี่ยต้องมี1งาน2งาน3งานละถ้าไม่ติดอะไรเลยก็ไปด้วยตัวเองขนาดไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังมีมอบให้ลองไปด้วยเช่นสวดมนต์ใส่บาตรยามเช้าที่เรากำหนดกันนะจะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับหนำซ้ำจวนผู้ว่าก็อยู่ใกล้กับวัดพระธาตุหาริพุนชัยเชื่อไหมผมเฉลี่ยแล้วผมไปทุกสัปดาห์เลยนะ
1: ไปวัดพระธาต
0: ุไม่นับครั้งไม่ถ้วนละ มีแขกเหลือมาเนี่ยอย่างแรกเลยที่ทุกคนอยากจะมาก็คือไปไหว้พระธาตุนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงาย
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นมงคลแห่งชีวิต
1: เจ้า
0: พระธาตุเนี่ยผมเข้าไปเราเพิ่งส่งน้ำพระธาตุใช่ไหม
1: ใช่บุญใหญ่เขากำลังผ่านไป
0: ผมก็มานั่งคิดดูถึงคนโบราณเนี่ยพระธาตุนี่ก็คือกระดูกใช่ปะกระดูกของพระพุทธเจ้ากระดูกของพระอรหันต์ในพุทธกาลที่เราเคารพนับถือเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายให้เราเนี่ยมีหลักในการกราบเราไม่ได้ไปขอสิ่งที่จะมาดลบันดาลอย่างเดียวนะครับแต่เราขอพลังให้ตัวเราเองไงเราไปส่งน้ำพระธาตุเนี่ยเราก็ระลึกถึงมันก็คือพุทโธเมนาโถเนี่ยแหละเรานึกถึงพระพุทธเจ้านี่แหละนึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ในอดีตการตามคำสวดนะพระโมลีพระองคุลีมานอะไรต่างๆ
1: ที่เราคำไหว้พระธาตุ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมว่าเรื่องนี้สอดคล้องเลยสอดคล้องกับวิถีของชาวลำพูนเลยธรรมนาวาวังนะครับเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศที่สงบอบอุ่นแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาความคิดเราในเรื่องของธรรมะไปด้วย
1: จ้า
0: ก็เป็น
1: เพิ่นถึงบอกว่าคนเฮาเนี่ยมันต้องมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตนะจ้าแล้วหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นหลักคิดเพื่อประกอบการใช้ชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเฮาเนี่ยมีการเดินในทางสายกลางมากที่สุดนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ธรรมนาวาวังก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
1: ของในหลวง
0: พระราชทานมาให้พี่น้องประชาชน
1: เจ้า
0: ก็เป็นเรื่องดีๆครับ
1: เล่าสู่กันฟังเนาะขอบพระคุณท่านผู้ว่าแชร์กันเรื่องพระธรรมคำสอนนะเจ้าในหลักของธรรมนาวาวังจริงๆแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติที่มีการเผยแพร่เป็นทั้งหนังสือเป็นทั้งอีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได
0: ้ถ้าหนังสือยังมาไม่ถึงมือท่านเนี่ยท่านเซิร์ชเอาก็ได้
1: ใช่
0: เซิร์ชเอาจาก
1: อินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: เป็นอีบุ๊กคือท่านเปิดเข้าไป
0: หนังสือเนี่ยขณะนี้จะมีอยู่4เล่มที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เผยแพร่ไว้นะครับเล่ม1ชื่อว่าหลักการชาวพุทธเล่ม2ชื่อว่าอริยสัจภาวนาเล่ม3คือหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เล่ม4แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวัง
1: เนี่ยที่เหมือนท่านผู้ว่าบอกยาเม็ดแรกคือเรื่องของการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับนาทีนี้ประตูเปิดแล้วเราเอาข่าวสารมาบอกท่านและเราศึกษาไปด้วยกันผมก็จะหาเวลาไปอ่านทั้ง4เล่มนี้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เราก็จะ
1: เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันเป็นระยะละกันนะเจ้า
0: สิ่งดีๆด้วยกัน
1: ก็ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่อำเภอทุ่งหัวช้างตะวันเนาะเจ้าเนาะช่วงเช้าของตะวันนี่ก็เหมือนกันนะเจ้าท่านผู้ว่าเมื่อวานนี้งานภารกิจสำคัญหลายเรื่องเลยทราบว่ามีเรื่องของการอบรมนะเจ้าโครงการสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผลผลิตทางการเกษตรอยู่เหมือนกันนะเจ้า
0: ก็เป็นการยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับซึ่งทางเกษตรจังหวัด กษตรและสหกรณ์แล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยได้จัดขึ้นที่โรงแรมกัสซันพาโนรามานะครับก็มีพี่น้องชาวเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรแปลงใหญ่ต่างๆเนี่ยมารับการอบรมแปลรูปอะไรบ้างครับเมื่อวานเขาจะเน้นเป็นมะม่วงกับลำไยนะครับเราก็คุ้นอยู่แล้วล่ะเราอาจจะทานลำไยอบแห้งมานานมากละนะครับแต่ตอนหลังเราก็เริ่มทานคุกกี้ลำไย
1: คุกกี้ลำไย
0: ผมก็พูดในตอนพิธีเปิดแหละว่าเอ๊ะคุกกี้ลำไยเนี่ยผมส่งไปให้ท่าน
1: ป
0: ลัดกระทรวงนะครับ ผมไม่ทราบว่าตอนยุคท่านเนี่ยมันออกมาหรือยัง
1: น่าจะมีแล้ว
0: ครับแต่ก็ส่งให้ท่านไปลองชิมดูแล้วก็ลองไปแจกจ่ายเมื่อตอนปีใหม
1: ่
0: ก็ภูมิใจอ่ะว่าเอ๊ะเราเอาสินค้าที่มันเป็นต้องเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์นะ
1: เจ้า
0: ถ้าเห็นลำไยถึงแม้เชียงใหม่จะปลูกเยอะกว่านะแต่เมื่อเห็นลำไยก็จังหวัดลำพูนก็ลอยมาเหมือนกันพริกกล่องดูก็เป็นลำพูนนั่นแหละนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะยกตัวอย่างแต่ว่าการแปรรูปพวกนี้มันไม่ได้หยุดลงแค่คุกกี้ไงครับ
1: เจ้าม
0: ันสามารถทำเป็นไอศครีมก็ได
1: ้
0: ไอศครีมลำไยนี่ผมเน้นเลยนะว่าม
1: ัน
0: ควรจะมีแบบเป็นซิกเนเจอร์แล้วพร้อมให้ทาน
1: อ
0: ่ะเอาเย็นนี้ผมมีแขกมาทานข้าวที่จวน
1: อยากพาไปกินไอติมลำไย
0: ผมอยากจะพาไปกินก็ได้แต่ถ้ามันค่ำแล้วปิดร้านปิดเนี่ยผมน่าจะซื้อเป็นสกู๊ปใส่ไว้รับแขกเป็นของหวานแต่ผมยังไม่มีนะที่พูดเนี่ยก็ยังอาจจะมีคนจำหน่ายแหละแต่ว่ามันยังไม่ว้าวพอยังไม่บูมพอที่จะหาซื้อได้ง่ายอะไรแบบเนี้ย
1: เจ้า
0: ถ้ามีจริงๆเอ๊ะควรจะไปเดินเข้าไปในห้างสมมุติแล้วกันนะห้างจำฟ้าบิ๊กซีแล้วหยิบซื้อได้เนี่ยโอ้โหผมจะรู้สึกภูมิใจนะอันนี้เราตั้งเป้าหมายให้ถึงดวงดาวไว้ก่อนนะ
1: จ้า
0: วแต่ตอนนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อวานเนี่ยเขาสอนวิธีทำไอติมด้วยเครื่องถ้าเห็นในภาพจะเห็นว่ามีเครื่องทำไอศครีมเล็กๆนะครับผมสอบถามแล้วมันราคาสักซื้อใช้เองได้เลยในบ้านเนี่ย12,000 กว่าบาทแต่มันทำไอติมได้นิดเดียวเขาเอามาไว้สำหรับเรียนรู
1: ้เขาเอาไว้สอน
0: แต่ถ้าใครที่อยากจะลงทุนเนี่ยก็ค่อยว่ากันทำเป็นแล้วเนี่ยสูตรไอติมเป็นยังไงเครื่องนี้มันสามารถตอบ
1: ขยายได
0: ้น้องออยทำสูตรนึงผู้ว่าป้องทำสูตรนึงเนี่ยใช้เครื่องเดียวกัน
1: มัน
0: แต่สูตรการปรุงเนี่ยเราอาจจะใส่เนื้อลำไยมากกว่าไปสูตรเราเป็นสูตรลับเราจะใส่ลำไยลูกโตๆสีชมพูลงไปคืออันนี้พูดแล้วม
1: ัน
0: เป็นจินตนาการนะว่าถ้าตักไอศครีมมาเนี่ยแล้วมีลำไยติดมาด้วยเป็นคำๆเนี่ยมันจะอร่อยน่าดูเลยนะแล้วก็ปรุงรสให้มันเป็นคือผลไม้ไทยเนี่ยนะครับอันนี้เล่าตัวอย่างเดิมแล้วกันที่ภูเก็ตก็จะมี
1: อัน
0: นี้เลยครับเครื่องนี้เลย
1: อันนี้เคยติมลำไยมา
0: แล้วแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกเชอร์เบตเนี่ยเขาเรียกถูกไหมที่มันไม่ใส่นมหรือกะทิแต่ในทัศนะของผมนะ
1: มันต้องมีอ่ะ
0: มันต้องเลี่ยนๆหน่อยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรสำหรับผู้สูงอายุที่มันไม่มีกะทิบางคนต้องลดไขมันแต่ถ้าจะขายแบบเอาใจกลุ่มใหญ่ๆนะมันต้องเลี่ยนๆหน่อยนะไอศครีมเนี่ยเหมือนเราทานไอศครีมของยี่ห้อเมืองนอกอ
1: ่
0: ะตามห้างเนี่ยมันจะแบบเต็มปากเต็มคำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าครีมมี
1: ่
0: กินเข้าไปแล้วมันมีรสมันครีมแบบเนี้ยก็ต้องอันนี้พูดไปเนี่ยก็แล้วแต่สูตรว่าแต่ละคนก็ไปพัฒนาม
1: ีขนมปังด้วย
0: ขนมปังลำไย
1: คิดถึงภาพแต่แบบขนมปังลูกเกดแต่เลยลำไย
0: มันไปได้มันไปได้เพราะตัวขนมปังเองเนี่ยเขาอาจารย์ที่สอนเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับเป็นวิทยากรจากราชภัฏอุตรดิตถ์นะซึ่งทางเกษตรเขาเห็นว่ามีภูมิรู้ทางด้านการแปรรูปเนี่ยเขาก็เลยเชิญมานะครับเนื่องจากเราเองไม่ได้มีสถาบันการศึกษาอยู่ในจังหวัดเน
1: า
0: ะก็ท่านเกษตรท่านก็คงมีคอนเนคชั่นท่านย้ายมาเนี่ยจากอุตรดิตถ์นะครับ
1: บอกเชิญมาสอนเลย
0: มาสอนเลยก็ขอบคุณคณาจารย์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่เมื่อวานมาให้ความรู
1: ้
0: ผมพูดต่อได้ไหม
1: เชิญเลยเจ้าท่านว่าเจ้า
0: ลำไยเนี่ยปีก่อนมันล้นตลาด
1: มันล้นตลาดเยอะ
0: โอ้โหผมดูข่าวก็น้ำตาตกเพราะว่าต้องไปทิ้ง
1: จ้า
0: ถามว่าเอ๊ะทำไมล้นตลาดเราไม่ไปแปรรูปล่ะเขาบอกว่าพยายามแล้วส่งใส่รถคันโตๆไปเน
1: ี่
0: ยไปถึงหน้าโรงอบแห้งเขาไม่รับเพราะเขามีลิมิต หรือว่ามีจำนวนที่จำกัด
1: การอบของเขาม
0: ีจำนวนจำกัดเขาอาจจะไม่มีโควต้าไม่มีรู้ง่ายมันเต็มแล้วอ่ะก็ต้องขับออกมาขับออกมาไปไหนไม่มีคนซื้อก็เททิ้งบ้างขายถูกๆบ้างผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะการที่เราเรียนรู้การแปรรูปซะตั้งแต่ต้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีของที่ยังไม่ต้องล้นตลาดเนี่ยแต่เรามีทักษะการแปรรูปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะทางหนึ่งอันนี้มันเป็นทางหนึ่งไม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาโจมตีว่าไม่จริงหรอกนะครับลองดูก่อนไหมว่าถ้าเราศึกษาการแปรรูปให้ดีๆเนี่ยซึ่งผมไม่ใช่คนที่เก่งด้านนี้นะผมหวังจากการต่อยอดเมื่อวานนี่แหละว่าเราอาจจะเจอเพชรเม็ดงามว่าในบรรดาผู้ที่มานั่งฟังเนี่ยเขาอาจจะมีไอเดียแต่แขนงไปก็ได้ซึ่งขนมอะไรอร่อยๆ
1: อ
0: ่ะเค้กลำไยมียัง
1: มีแล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีแบบเค้กลำไยให้เลือกหลากหลาย
0: วันนั้นไปที่
1: อาจจะเป็นแบบชิฟฟ่อนนุ่มๆอะไรเงี้ย
0: ไปที
1: ่เค้กลำไย
0: พูดชื่อโรงงานเขาหน่อยได้ไหม
1: เพราะ
0: อยากจะพูดว่า
1: ทองพูนฟู้ดแน่เลย
0: มูลตะ
1: อ๋อมูลตะ
0: มูลตะเนี่ยเขาทำไอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเค้กลำไยหรอกแต่อย่างนี้ครับด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความละเอียดละออเขาต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยกาแฟ
1: ลำไย
0: โนกาแฟญี่ปุ่น
1: กาแฟญี่ปุ่น
0: เพราะว่าในโรงงานเขามีกาแฟมาพูดยี่ห้อมันรู้จะโฆษณามันเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ
1: เจ้า
0: ทีนี้ไอ้บอสที่มันก็พูดไปแล้วมันก็ขวดละหลายตังค์นะ
1: เจ้า
0: เขาก็วางไว้คนละขวดเลยแต่เขาเสิร์ฟคู่กับเค้กลำไยเขาต้องการจะให้เกียรติทางการทูตด้วยว่ามันจับคู่กันนะบริษัทโรงงานเขาเป็นโรงงานญี่ปุ่นนะครับเขาเอากาแฟญี่ปุ่นแต่เขาแมทชิ่งกับเค้กลำไย
1: ที่เป็นของดีในพื้นถิ่น
0: ผมเน
1: ี่
0: ยด้วยความที่ถ้าเสิร์ฟอะไรมาถ้าผมไม่เหลือบากกว่าแรงนะผมกินหมดอ่ะแล้วหัวหน้าส่วนก็ไม่ค่อยทานกันคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาสักบ่ายสองบางท่านครึ่งอาจจะเพิ่งทานข้าวมา
1: เจ้า
0: ไอ้ผมเนี่ยเข้าเที่ยงวันนั้นทานแบบไม่รู้แต่เค้กมันหมดชิ้นเลยเพราะว่านั่งฟังไปก็ชิมไปปรากฏว่าก็จะต้องย้ายไปดูโรงงานผลิต
1: อีกจุดนึง
0: ก็มองเห็นเค้กเหลือกันเต็มเลยผมเลยสั่งว่าให้ทุกคนกินเค้กก่อนซึ่งทุกคนก็ยินดีรับคำสั่งเนี้ยเพราะว่าทุกคนอาจจะอยากทานอยู่แล้วแล้วกลัวไม่ทันอะไรเงี้ยขอให้ทานก่อนจะได้เขาเจ้าภาพเสิร์ฟแล้วก็เลยคุยกันถึงไอ้เจ้าเค้กลำไยเนี่ย
1: เจ้า
0: ว่าคุณไปได้มาจากไหนเขาบอกว่าร้านอยู่ข้างๆโรงงานผมก็บอกว่ามันอร่อยมากแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นเขาค้นหาเนี่ยคือเขาไปเลือกเนี่ยเขาตั้งใจอ่ะเขาประณีตนะครับซึ่งเราเป็นคนลำพูนเองเราอาจจะทานแล้วเราไม่ได้
1: รู้สึกว้าว
0: ไม่รู้สึกว้าวแต่สิ่งเนี้ยผมว่าถ้าเรามองออกเนี่ยคนที่มาเที่ยวจังหวัดลำพูนก็จะรู้สึกแบบเราเนี่ยแหละไอ้สิ่งที่เราคุ้นเนี่ยสำหรับเขามันเป็นเรื่องใหม
1: ่มันอาจจะเป็นเรื่อง
0: เค้กลำไยมันไม่ได้มีขายมากมายที่กรุงเทพนะครับซึ่งเค้กเนี่ยคนทำเค้กเก่งๆทำอะไรมันก็อร่อย
1: เจ้า
0: พอเอาลำไยไปใส่มันยิ่งอร่อยใหญ
1: ่
0: นี่พูดไปเนี่ยอยากสิ้นปีนี้ผมควรจะได้ชิมจากผู้เข้าอบรมต่างๆผมก็ท้าทายไว้แล้วว่าท่านเกษตรลองต่อยอดดูแล้วสิ้นปีเนี่ยอะไรที่ผู้ว่าจะนำไปมอบเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้บังคับบัญชาให้กับท่านปลัดกระทรวงเหมือนที่เคยทำเนี่ย ผมจะได้เลือกไม่ใช่เดี๋ยวเป็นคุกกี้อีกรอบท่านก็บอกเอาเหมือนเดิมปีที่แล้วคุกกี้อาจจะใส่ไปหน่อยนึง อาจจะเติมอย่างอื่นนะ
1: แล้วจะมีของดีเพิ่มเติม
0: มะม่วงเองพูดแล้วมันยาวหน่อยนะน้องอ้อย
1: ยินดีเลยเจ้าม
0: ะม่วงเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ชอบกินของเปรี้ยวเอางี้ดีกว่า
1: เวลาไปร้อนๆแบบนี
0: ้ทานมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วผมจะชอบทานนะซึ่งแม่บ้านผมก็จะทำน้ำปลาหวานได้อร่อย
1: เดี๋ยวเราก็จะเตรียมน้ำปลาหวานที่ขึ้นชื่อของสวทไว้ให้ท่านผู้ว่าด้วย
0: เดี๋ยวจะชิมแต่ที่มะม่วงเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจของเรามะม่วงแฟนซี
1: มะม่วงแฟนซี
0: ส่งออกทำรายได ้ผมยังไม่ได้ทานมะม่วงกวนอร่อยๆจากลำพูนเลยแต่ไอ้มะม่วงเยลลี่เนี่ยทานละหลายรอบละที่ฉีกซองเป็นหนึบหนับนะ
1: อ
0: ันนี้อร่อยเมื่อวานก็ได้รับเป็นของฝากก็ทานไปตอนค่ำๆก็ทานไปสัก3ชิ้น
1: มันจะมีมะม่วงล่าสุดที่ท่านผอ.ได้มาจากสวนที่เวียงหนองล่องเจ้ารู้สึกจะเป็นเหมือน เหมือนขนมปังกรอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่
0: าม
1: ันทำจากมะม่วง
0: คริสปี
1: ้
0: คริสปี้คือหักแล้วมันแคร
1: ็กแคร็กเจ้า
0: ชอบไหมอันนั้นชอบ
1: อร่อยมาก
0: ชอบใช่ไห
1: ม
0: เอ๊ะอันนี้ต่างคนต่างความคิดนะ
1: เจ้า
0: ผมก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะ
1: เจ้า
0: ผมก็ชอบได้ทานแล้วด้วย
1: คือมันว้าวไงว่าเอ้ยมันทำแบบนี้ได้ด้วย
0: แต่ยังอยากจะทานมะม่วงกวนแบบ
1: อร่อยอร่อย
0: ออริจินอลอ่ะ
1: ออริจินอล
0: เดี๋ยวดูดิว่าใครจะทำได้คือ
1: ต้องเอามาให้ท่านผู้ว่าจีบ
0: ผ่านมาหลายจังหวัดครับของราชบุรีเขาก็มีที่ปากท่อเนี่ยเขามีมะม่วงซึ่งถ้าจำไม่ผิดเขาส่งออกอำเภอเดียวนะส่งไปทางใต้ทางมาเลทางอะไรเนี่ยปีงเจ็ดแปดร้อยล้านมะม่วงเขาก็จะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันพรีเมียมหน่อยพัดมาลูกโตๆอะไรเงี้ยทั้งมะม่วงดิบมะม่วงสุกเพราะนั้นผมไปเปิดงานมะม่วงเมื่อครั้งเป็นรองผู้ว่าที่นั่นเนี่ยมะม่วงกวนเขาเยอะมากต้องยอมรับเลยว่าม
1: ะม่วงกวนนี่หมายความว่าเป็นมะม่วงแผ่นนี่มันก็จะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ที่
0: บางคนเรียกส้มลิ้มก็มีใช่ป่ะเป
1: ็
0: นมะม่วงกวนธรรมดาแบบชาวบ้านนี่แหละ
1: ส้มแผ่นบ้านเฮาเนี่ยนะจ๊ะ
0: แต่มะม่วงกวนเนี่ยเวลาที่เราเจอแบบอร่อยอร่อยเนี่ยเขาขายแพงนะควักแบงค์ร้อยใบหนึ่งเนี่ยมันได้นิดเดียวเองนิดเดียวถุงนึงเนี่ยทานทีเดียวสองทีก็หมดละเพราะนั้นมันก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจอะในความรู้สึกผมอะแล้วถ้ามันอร่อยเนี่ยคนแบบผมมาเยอะที่ผมเห็นว่าเขาอยากซื้อมะม่วงกวนอร่อยๆไปฝากกันไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่เมื่อวานผมฝากไว้ว่
1: า
0: ถ้าจะแปลรูปแล้วเนี่ยจะไปให้ถึงดวงดาวเลยก็ว่าไปแต่อย่าลืมไอ้แบบออริจินอลดั้งเดิม
1: ยาละยาละ
0: ก็คือมะม่วงกวนที่ว่าเนี่ยอันนี้พี่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากทานเองด้วยนะครับก็เป็นเรื่องดีๆครับที
1: ่
0: เมื่อวานทางเกษตรได้อบร
1: ม
0: ลำไยมะม่วงการอบรมยังมีต่อนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะคร
1: ับ เดี๋ยวอบรม
0: สองสามวัน
1: น
0: ่ะผมถ้าจำไม่ผิดจะเป็น3วันนะคร
1: ับ จ้าเป็นเรื่องของการแปรรูปเนาะแล้วก็เป็นความหูเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายของการเก็บรักษาแล้วก็เปิ้นห้องอย่างเวลาแปรรูปแล้วต้องแปรให้ถูกต้องเลยนะบางอันก็อาจจะทำให้ท้องสมท้องเสียอะไรได้
0: ใช่เมื่อวานเน้นข้อหนึ่งคือ1เรื่องคุณภาพ
1: เจ้า
0: 2เรื่องความสะอาด
1: คำ
0: ว่าคุณภาพเนี่ยหมายรวมถึงวัตถุดิบที่ปรุงแต่งด้วย
1: เจ้า
0: จะอร่อยแค่ไหนนะครับอร่อยแค่ไหนก็ตามดูแล้วไปผสมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผมยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันขนมบางอย่างเนี่ยอร่อยมากทานเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าอร่อย
1: เจ้า
0: แต่มีโซเดียมสูงใส่ผงชูรสมากเกินไป
1: ใส่สีผสมอาห
0: ารทานแล้วท้องคอจะแห้งผมก็ทานครั้งเดียวครับอร่อยแค่ไหน
1: ก็แค่นั้น
0: ความสำเร็จของสินค้าเศรษฐกิจเนี่ย
1: เจ้า
0: สำเร็จระยะยาวเนี่ยคือการที่ผู้บริโภคซื้อเป็นครั้งที่2 3 4 5น้องอ้อยนี่คือเคล็ดลับเลยเพราะนั้นเราต้องดูคุณภาพเป็นหลัก
1: ครับ
0: ไม่ว่ามันจะสีสันหน้าตาอร่อยแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์หรือมีสิ่งที่เป็นโทษต่อสุขภาพมันสอบตกแต่ต้นละ
1: เจ้าน
0: ะครับเราก็อยากให้ลำพูนเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นผู้นำทางด้านการดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับก็จะสื่อออกไปกับอาหารต่าง
1: เจ้าเนาะอันนี้ท่านว่ายังไม่ได้จิ้มทุเรียนละปูนด้วยนะได้จิ้มหรือยังเจ้าน่าจะยังบอออกเตือ
0: น
1: เนี่ยน่าจะใกล้ระยะนี้ละ
0: เดี๋ยวคงได้ชิม
1: เดี๋ยวคงได้ชิม
0: วันนั้นได้มาลูกนึงไม่รู้ของลำพูนป่ะเดี๋ยวมีใครให้มา
1: เจ้า
0: แต่น่าจะไม่ใช่มั้งเนาะมันเดือนกว่ามาแล้วอ่ะ
1: อ๋อน่าจะปัจจัยแล้วเจ้าอันนั้น
0: พอคนฝากไม่ได้มาอธิบายแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์ว่าปลูกที่ไหน
1: เขามีทุเรียนดอยขมอเขามีทุเรียนจากตังลี้ตังต้งหัวจาง
0: ดีไหมอร่อยไหมอ
1: ร่อยมาก
0: เดี๋ยวจะไปชิม
1: ที่สวนเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะไปชิมแล้วจะไปลง YouTube ให
1: ้โอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนี้ไปขอไปตวยได้ก่อนจ้ะ
0: ได้ได้ได้ได้ได
1: ้
0: ก่อนไปเราก็ออกกำลังกายรอด้วยก่อนคือเคลียร์แคลอรี่ในร่างกายแล้วเราก็กินทุเรียนกันให้เต็มที่
1: นะคร ับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการดีๆนะเจ้าซึ่งเป็นโครงการของทางจังหวัดละปูนเนาะเป็นโครงการที่เพิ่นจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตรนะเจ้าเป็นแผนปฏิบัติราชการของทางจังหวัดละปูนที่คือความสำคัญในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราคงจะได้นำเรื่องของสถานการณ์บ่อม่วงเอ่ยลำไยเอ่ยนะเจ้ามารายงานให้ท่านได้ทราบต่อไปเพราะช่วงนี้บ่อม่วงเริ่มออกหนักละมะม่วงแฟนซีเริ่มมาแล้วนะเจ้าแกนบะเล็บบะเล่น
0: จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันที่6ผมมีนัดซึ่งจะผมไปประชุมที่กรุงเทพนะครับของกระทรวงยุติธรรม
1: ซึ
0: ่งเชิญผู้ว่าทั่วประเทศเลยผิดนัดเรื่องนี้ไปจะไปตัดมะม่วง
1: ลูกแรก
0: ลูกแรกเดี๋ยวคงจะต้องหากิจกรรมนี้ไป
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นลูกที่2ที่3
0: ลูกแรกเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า
1: เป็นเชิงสัญลักษณ์
0: สุกแล้วนะ
1: สุกแล้วเจ้าเห็นท่านพาณิชย์เอาบะม่วงแฟนซี R2 E2 อย่างของละปูนไปขายในงานไทยฟู้ดที่ ที่นนทบุรีแล้ว
0: เดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์ว่ายอดขายเป็นยังไงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอื่นๆชาวกรุงเทพชาวนนทบุรีเขา
1: ว้าวไหม
0: เขาว้าวไหมแต่นนทบุรีผลไม้เขาก็ไม่เบานะ
1: เ
0: พราะถ้าเขาว้าวเราได้อย่างนี้ครับผลไม้แต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าม
0: ันเปลี่ยนที่เมื่อไหร่นะโอกาสว้าวมีเราอย่าคิดว่าส่งไปจันทบุรีอ้าวจันก็ไม่ได้มีมะม่วงแบบที่เรามี
1: แม่
0: นะครับของจันมาเราก็ว้าวเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับ
1: น้องอย่างทุเรียนจันทบุรีเออก็ลำแหมยางหนึ่งนะเจ้าลำไยละปูนก็ขึ้นชื่อแหมยางหนึ่งอัน
0: น
1: ี้
0: เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับซึ่งผลไม้ในทุกจังหวัดเนี่ยจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: มีคนบอกว่าติดตามแล้วเห็นภาพอยากไปกินตัวเลยครับนี
0: ่คุณ
1: แป๊ะออร์แกนิกนะจ๊ะ
0: เชิญนะครับถ้าบอกล่วงหน้าได้ก็ไปจอยกันไปจอยกัน
1: เจ้ายินดีนะเจ้าเนาะของละปูนมีของดีๆเยอะเลย
0: ดูเวลาแล้วเร็วมาก
1: แ
0: ล้วล
1: อ
0: ยผมมีเรื่องนึงที่ผมห่วงใยพี่น้องประชาชน
1: เจ้าท่านว่าเจ้า
0: ก็คือถ้าติดตามข่าวจากโซเชียลหรือจากข่าวในที่เสนอกันทั่วประเทศเนี่ย
1: จะ
0: มีเรื่องของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่ไปซื้อทองแล้วไม่ได้ทองนะครับก็เรื่องนี้ผมเห็นเป็นเรื่องสำคัญประการแรกคือนาทีนี้ผมก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนไว้ก่อนนะครับว่าข่าวที่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่พูดชื่อของผู้ที่เสียหายทั้งหมดนะในฐานะที่เขาก็ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำผิดเพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลที่ผมในฐานะผู้ว่าผมห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นๆด้วยไม่เฉพาะเรื่องทองนะครับเพราะกลลวงของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับมีได้ในหลายรูปแบบจะมาในรูปการลงทุนต่างๆดูแล้วเนี่ยถ้ามันดีเกินไปมันรวยง่ายแบบนั้นเนี่ยใครๆก็คงมาลงทุนกันประสบความสำเร็จกันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเขาชักจูงเราด้วยสิ่งที่เรารู้สึกว่าแหมมันกระตุ้นไอ้ความอยากลงทุนของเราอ่ะพูดง่ายๆมันกระตุ้นกิเลสของเราเคยเรามีเงิน100บาทเราลงทุนฝากธนาคารปีนึงมันก็ได้แค่2บาท อะไรแบบเนี้ยเอ๊ะถ้าเราเอามาลงทุนแบบนี้เดือนนึงเราอาจจะได้10บาทต้องคิดแล้วล่ะครับต้องคิดแล้วล่ะครับว่าการลงทุนแบบเนี้ยมันถูกกฎหมายไห
1: ม
0: มันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพไหมผมไม่ได้พูดถึงเรื่องทองเรื่องนี้เรื่องเดียวนะ
1: อาจารย์หลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างครับทุกอย่างอันนี้รวมกระทั่งไปถึงเรื่องของcall center ต่าง
1: ๆ
0: scammer
1: นะครับ
0: ที่เราพวกเราเนี่ยนาทีเนี้ยน่าจะมีภูมิคุ้มกันกันพอสมควรละนะครับยกตัวอย่างว่าโทรศัพท์แบบเนี้ยโทรมาเนี่ยพวกเราแทบจะไม่คุยด้วยละ
1: แต่
0: ท
1: ุ
0: กว
1: ัน
0: อย่าลืมว่าผมเคยคุยกับตำรวจไซเบอร์ซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับท่านรองผู้บัญชาการเนี่ยท่านบอกว่าวันนึงยังมีผู้เสียหายมูลค่าเป็นร้อยล้านบาททั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรามีภูมิแล้วแต่ไม่ใช่ครับเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทุกวันคน
1: ก็ท่านผู้ว่าขออนุญาตก่อนหน้านี้มีแบบลายปลอม
0: พูดซะหน่อย
1: ท่านผู้ว่า
0: ผมเองนี่เขาปรับรูปแบบพอผมคุยกับนายอำเภอทุกวันลายผมก็มีรูปผมเลยครับใส่สายสะพายเครื่องแบบเต็มยศเลยแล้วก็
1: นายผู้ว่าป้อง
0: ตั้งชื่อเป็นผมเลยแล้วก็ทักไปที่นายอำเภอทุกอำเภอเลยมั้งสั่งการทักถามสบายดีไหมผมมีเรื่องจะต้องโอนเงินด่วนเนี่ยนายอำเภอก็เขาก็เอะใจอ่ะมันแหมจะมาหลอกนายอำเภอง่ายๆได้ไงแหมถ้าหลอกนายอำเภอง่ายๆผมจะไปคุยกับพี่น้องประชาชนได้ไงนายอำเภอผมทุกคน
1: ยกหูหา
0: เขาคุยกับผมเนี่ยเขารู้ว่าผมเรียกเขาว่าอะไรผมจะมีสรรพนามเรียกกันหรือถ้าผมมีชื่อเล่นผมก็เรียกชื่อเล่น
1: อ
0: ันนี้มาคุณมาผมมันก็ผิดสังเกตละแต่ว่าเขาแน่กว่านั้นเขาโทรศัพท์มาบอกว่าใช่ไหมครับใช่ท่านผู้ว่าไหมบอกไม่ใช่เขาบอกนั่นเดี๋ยวผมคุยต
1: ่
0: อผมคุยต่อผมจะได้จับเขาได้แต่มันก็พอเอาเข้าจริงๆพวกนี้อยู่ต่างประเทศไม่ได้นั่งอยู่ในจังหวัดเราแต่อันเนี้ยเป็นน้องออยพูดมาก็ดีเป็นตัวอย่างนะครับว่ามิจฉาชีพก็จะมีกลลวงต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทุกวันเราก็ปรับตัวเข้าหามันผมก็เลยต้องประกาศว่าเฮ้ยลายผมจริงๆอ่ะหน้าตาแบบนี้นะผมกลัวว่าเดี๋ยวผมก็ไม่มีคนคุยด้วยเหมือนกันเอ๊ะทักใครก็ไม่ได้แล้วแต่คนที่เขารู้ว่า จริงอันไหนเนี่ยเขาจะรู้ทันที
1: เจ้าน
0: ะครับน้องออยอย่างเงี้ยจะมีลายกับผมอยู
1: ่
0: มันก็จะเป็นเสื้อก็เป็นเสื้อธรรมดาไม่ต้องเป็นรูปแบบเต็มยศอะไรใช่ไหมครับแต่ผมยืนยันอันนี้จริงนะอันอื่นเท็จหมดก็ว่าไปนะคร
1: ับ
0: ซึ่งทางประชาสัมพันธ์ก็เอาไอ้อันรูปเท็จไปประกาศให้ละนะครับแล้วก็มีการแจ้งความเผื่อว่าจะมีใครไปหลง
1: แอบอ้าง
0: ก็ไปลงบันทึกประจำวันกับทางตำรวจไว
1: ้ก็เอ๊ะเนาะถ้าแบบเจอกรณีแบบนี้ก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วกันนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องทอง
1: เรื่องทอง
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาโดยภาพรวมกันแล้วกันนะครับ
1: เจ้า
0: เรามีผู้เสียหายอยู่ณวันนี้นะครับ
1: ที่
0: แจ้งความแล้วเนี่ย4รายเนี่ยจริงๆผมสอบถามแล้วถ้าเอาเงินทั้งหมดที่ตั้งใจจะลงทุนเนี่ยจะมีสักประมาณไม่ถึง10ล้านนะครับประมาณ10ล้านก็แล้วกันรายนึงอาจจะล้านนึง 500,000 แล้วก็มีบางราย3ล้านอะไรแบบเนี้ยผมขอไม่ลงรายละเอียดรวมๆกันแต่ข่าวก็บอกว่ามีการเสียหายแล้ว20ล้านพอไปสอบถามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำสัญญาระหว่างร้านที่จะจำหน่ายทองกับผู้ซื้อเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายอยู่เนี่ยพอทำสัญญาไอ้ตอนที่วันทำเนี่ยมันย้อนไป2ปี3ปีที่แล้วราคาทองมันก็เท่าไหร่อ่ะยังไม่ถึง 40,000
1: มันก็ถูกกว่าตอนน
0: ี้มันถูกมันประมาณครึ่งนึงของตอนนี้แหละทีนี้พอมันมีลักษณะหนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็น10ล้านเนี่ยทางโซเชียลมีเดียเขาไปคูณมูลค่าทองที่ราคา 70,000 ก็เลยบอกว่ามีผู้เสียหาย20ล้านแต่จริงอันนี้ข้อแรกนะครับความเสียหายณวันนี้ผมประเมินว่าประมาณ
1: 10ล้าน
0: ซึ่งที่สุดจริงๆก็ต้องไปดูว่าร้านจำหน่ายทองดังกล่าวขอไม่พูดชื่อนะครับ
1: เจ้า
0: จริงๆแล้วท่านไปดูได้ผมเกรงว่าเขายังไม่ถูกพิพากษาเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมทำให้เขาเสียหายเพิ่มขึ้นท่านดูในโซเชียลก็เรียนรู้ว่าร้านอะไรแล้วกันแต่ว่าผมพูดเป็นภาพรวมว่าเขาก็จะต้องชดใช้หนี้ถ้าเป็นแพ่งนะทางนี้จ่ายเงินเนี่ยอีกคนนึงก็ต้องจ่ายหนี้กับจะเป็นหนี้เอาทองมาคืนก็ว่าไปหรืออะไรก็ตามที่ระบุไว้ในสัญญ
1: า
0: หรือไปตกลงกันก็ได้สมมุติทำตามสัญญาไม่ได
1: ้ค
0: ุณก็ต้องไปตกลงกันยกตัวอย่างว่าไอ้ทองมันเคย100บาทพอทองมันขึ้นเนี่ยเขาจ่ายไม่ไหวแล้วคุณจะเอาเงินคืนไหมล่ะ อะไรแบบนี้ผมเมื่อวานได้ประชุมด่วนเนี่ยก็ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมประชุมเป็น10นายเลยจะเห็นในภาพได้ภาพข่าวตำรวจก็ให้ความสนใจและเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมนะครับตอนแรกเลยตำรวจก็ยังไม่กล้าที่จะเดินหน้าเต็มร้อยเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปล้ำหน้ากับพฤติกรรมความผิดเพราะดูแล้วตอนแรกก็เป็นสัญญาทางแพ่งยังไม่ได้โกงกันอะไรแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเอาสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาให้ตำรวจเห็นเนี่ยการวิเคราะห์ทิศทางว่าตกลงเขาตั้งใจโกงหรือไม่เนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นผมขอใช้สื่อตรงนี้ประกาศเลยแล้วกันนะครับนอกจาก4ท่านที่มาแจ้งความแล้วเนี่ยท่านใดที่หลงเป็นคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อกันแล้วกันหรือคิดว่าตัวเองกำลังจะถูกโกงเนี่ยแล้วมีสัญญาถือไว้เนี่ยให้ไปพบเจ้าพนักงานสอบสวนตำรวจได้เลยตำรวจพร้อมที่จะลงบันทึกนะครับแล้วผมก็บอกว่าช่วยเก็บรวบรวมหากมีจำนวนผู้เสียหายมากขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางของลายเนี้ยที่เรากำลังก้ำกึ่งว่าเขาตั้งใจโกงหรือเขาบริหารธุรกิจไม่สำเร็จจนไม่ได้ส่งมอบทองเนี่ยนะมันจะออกมาเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้เสียหายบางรายนะครับที่มาให้ข้อมูลมาพบผมมาที่จวนผู้ว่าบังเอิญว่าผมไม่อยู่ผมไปประชุมเมื่อวันที่6ที่เล่าให้ฟังปรากฏว่าพอรู้ว่ามีราษฎรมาผมก็เลยรีบนัดประชุมนี่แหละเขารู้ว่าประชุมเขาก็เลยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ท่านที่เสียหายไปแล้วแล้วก็เรื่องนี้ทางการเนี่ยจะติดตามนะครับให้ท่านได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับแล้วก็ขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆที่รับฟังอยู่ด้วยว่า
1: เจ้า
0: ท่านอย่าได้หลงเป็นเหยื
1: ่อ
0: กับผลประโยชน์ที่พูดง่ายๆมันเคลือบน้ำตาลมาแต่ข้างในเป็นยาพิษนะครับคือพอมันผลประโยชน์มันมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ทุนที่ท่านมีมันก็หายไปด้วยแหละนะครับ
1: ใหม่ๆมันก็อาจจะได้นะเจ้าแต่เมินเข้าเมินเข้าถลำลึกเข้าไป
0: ความจูงใจเนี่ยมันจะมีความสำเร็จ ในขั้นต้นๆให้เราถลำเข้าไปอีกก็เป็นหลักโดยทั่วไปของ
1: อันนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปที่ท่านผู้ว่าอู้ถึงเรื่องของธรรมนาวาหวังแต่ต้นว่าก็ต้องเดินทางสายกลาง
0: ใช่ครับ
1: ระลึกถึงความพอเพียงไว้เสมอๆ
0: ความมีสติในทุกๆเรื่องนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วเดี๋ยวคงมีรายงานความคืบหน้ามาเรียนให้กับท่านผู้ฟัง
0: ดูจากเวลาแล้วน้องออย
1: เจ้า
0: น
1: ่าจะต้องเนาะประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย
0: เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับ
1: จริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าตั้งใจจะไปงานไทยช่วยไทยเหมือนกันแต่ว่าคือภารกิจแน่นมาก
0: ครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วมีงานส่งน้ำพระธาตุตวยอย่างตวยเนาะ
0: วันเดียวกันเลย
1: วันเดียวกันเลย
0: ไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะมีขึ้นอีกหลายครั้งตลอดทั้งเดือนนะครับซ
1: ึ่
0: งก็คือวันศุกร์เนาะ
1: วันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม
0: วันนี้ศุกร์ที่8
1: เจ้าเป็นครั้งที่2
0: เป็นครั้งที่2ทั้ง8อำเภอนะครับ
1: เจ้า
0: 8อำเภอที่ไหนกันบ้างครับที่ไหนจัดที่ไหนบ้าง
1: อำเภอเมืองละปูเนี่ยตี้ว่าการอำเภอเมืองนะเจ้าแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปั้นจัดที่เทศบาลเวียงยองวันนี้เนี่ยท่านเชิญได้นะที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าอำเภอแม่ทาที่ตลาดบ้านทาบริเวณหน้าสถานีบริการสะดวกซื้อนะเจ้า
0: จุดเดิมของสัปดาห์ที่แล้ว
1: เจ้าบ้านทีก็ที่เดิมโรงจอดรถอำเภอบ้านทีนะเจ้าป่าซางที่เดิมที่ว่าการอำเภอป่าซางบ้านโฮงก็ที่ว่าการอำเภอลีก็ที่ว่าการอำเภอนะเจ้าเวียงหนองล่องก็ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้างก็ที่ว่าการอำเภอ
0: ครับ
1: เนาะเชิญชวนเลยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ
0: ท่านก็จะได้
1: สินค้าราคาประหยัด
0: ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดบอกว่าลดมากสุดถึง
1: 58%
0: แต่จริงๆมีบางชิ้นถึง 70% ก็มีนะแต่ว่าคงจะน้อยชิ้นเขาเลยไม่ได้เอามาเขียน
1: เนาะอาจจะมีน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำตาลน้ำปลาอย่างเงี้ยนะจ่าไปใช้บริการเลือกซื้อกันได้นะจ่า 8:30 เป็นต้นไปนะจ่าก็เชิญชวนเดี๋ยวมีทุกวันศุกร์เนาะท่านผู้ว่าเจ้ามีคอมเมนต์เข้ามาขอให้ท่านผู้ว่าอู้กำเมืองสัก2กำครับเอาคำอะไรเนี่ย
0: น้องออยคุณครูสอนภาษาผมเนี่ย
1: ก็เอาอี้ละกันท่านผู้ว่าเจริญจวนมาแอลละปูนกัมแต่ว่าขอเจริญเป็นภาษาเมือง
0: ครับ
1: เนี่ยได้ดีเจ้าม
0: าแอลละปูนกันเนอะครับ
1: เอาละเนาะเดี๋ยวคือท่านว่าไปซ้อมก่อน
0: เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะพูดคำเมืองในคลิปที่เวลาชวนท่องเที่ยวนะครับ
1: มาแอลละปูนกันเนอะครับอีเนาะเอาละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอินทูท่านผู้ว่า
0: ผมเลยไปไม่ถูกนะท่านเอ๋ยนามเจ้านายที่เคารพรักท
1: ่
0: านสิริพงษ์ห่านตระกูล
1: เจ้า
0: เป็นคนลำพูน
1: เป็นคนละปูน
0: แล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมที่ดินนะคร
1: ับ
0: ปัจจุบันท่านก็จะสื่อสารกับผมทางไลน์ท่านไลน์สั่งมาว่าอู้คำเมืองได้แล้ว
1: อู้คำเมืองได้แล้ว
0: เดี๋ยวเอาละน้องออยผมจะต้องเจ็ดเวลาม
1: า
0: สอนพิเศษ
1: น่ายินดีเลยนะเจ้ามีคอมเมนต์เจ้าฝากท่านตุยนะเจ้าเปิ้นอยู่ลำปางไปเดินตี้ห้างเนี้ยนะเจ้าได้เอาทองไปขายตี้ห้างเนี้ยน้ำหนัก7บาทพร้อมจี้หนัก2สลึงแล้วก็ร้านในห้างนี้ก็อ้างถึงเหตุผลว่าทองขึ้น
0: บ
1: ่สามารถจ่ายเงินได้ในวันนี้อีนะเลยขอนัดไปวันต่อไปก็เชื่อแล้วก็บ่ได้สตางค์จนถึงวันนี้ไปแจ้งความแต่ก็บ่เป็นผลก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากทางทนายแล้วก็ตอนนี้กำลังรอขึ้นศาลฝากท่านตุ๋ยนะเจ้า
0: ลายเดียวกันไหม
1: รายเดียวกัน
0: แล้วอย่างนี้ครับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรได้เลยที่เมืองเนี่ยนะครับ
1: คุณนิชนัน
0: ครับ
1: นะเจ้า
0: ไปเลยครับเพราะว่าเมื่อวานผมประชุมกับตำรวจเรียบร้อยแล้วตำรวจก็จะรับเป็นข้อมูลท่านไปตอนนี้ทุกอย่าง
1: ขอรบกวนท่านมาแฮมกรรม
0: ครับส่วนเรื่องท่านจะจัดหาทนายอะไรคือจริงๆถ้าทับผู้เสียหายมากๆและเป็นช่อโกงเนี่ยท่านอัยการก็จะเป็นทนายให้เราอยู่แล้ว
1: ทนายแผ่นดินอัยการคุ้มครองสิทธิ
0: ์แต่ที่ท่านต้องมีทนายเพราะว่าตอนนี้ยังมองเป็นแพ่งอยู
1: ่
0: เพราะมีสัญญามีลักษณะหนี้ที่ผมเรียนแต่ต้นแต่เรียนเชิญนะครับไปให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับท่านเองแล้วก็กับรูปคดีด้วย
1: 7บาทก็2สลึง
0: ไม่ใช่น้อย
1: ไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะก็ท่านผู้ว่าห่วงใยนะจ๊ะแล้วก็ถ้ามีกรณีแบบนี้ก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนนะเจ้าได้เลยนะเจ้าก็เดี๋ยวรายละเอียดข่าวสารในอย่างต่างๆเรื่องดีๆต่างๆนะเจ้าติดตามกันได้กับรายการวิทยุ
0: เวลาจะเสี่ยงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เวลาจะเสี่ยงแล้วเจ้าท่านว่าเจ้า
0: ผมฟัง
1: พูดบ่อย
0: เวลาเสี่ยงแล
1: ้
0: ว
1: เวลาจะเสี่ยงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวปะขันไม้นะเจ้าในสัปดาห์หน้าเนาะกับรายการวิทยุปะป้อเมืองอู้เรื่องละปูน
0: ป้อเมืองอู้เรื่องละปูน
1: เห็นไหมอย่าพูด
0: อย่าแย่งพูดอีกกัน
1: ท่านว่าปิดรายการวันนี้ค่ะ
0: ปะกันสัปศุกร์หน้านะครับ ที่รายการป้าเป้าเมืองอู้เรื่องละปูนครับ
1: จ้าแล้วเจอกันนะเจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
10: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
13: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและแพร่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนค่ะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้24.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้2 มม. ปริมาณฝนรวมเดือนพฤษภาคมวัดได้ 4.3 มม.และปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 72 มม.ค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรามเพอของจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 39.5 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มม.อำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1 มม.อำเภอบ้านโฮ่งอุณหภูมิสูงสุด 41 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 76 มม.อำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด34องศาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้5มม.อำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด37องศาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 11.5 มม.อำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 35.2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 22.7 องศาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.4 มม.อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอหลีอุณหภูมิสูงสุด35องศาอุณหภูมิต่ำสุด22องศาปริมาณน้ำฝน15มม.และที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มม.ค่ะสำหรับเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.จบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกวันศุกร์เวลา9โมงแบบนี้เช้าๆแบบนี้มาอยู่ด้วยกันกับสวทลำพูน95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมกับรายการคุณของแผ่นดินนะครับวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงเช่นเคยครับผมในวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามพระราชกรณียกิจนะครับของพระบรมราชินีกันนะครับผมท่ามกลางแสงแห่งบารมีที่ส่องนำทางหัวใจของพระสกนิกรชาวไทยพระราชินีสุทธิดาครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยอุตสาหะมีความเสียสละและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นทุกย่างก้าวนะครับแห่งพระราชจริยวัตรล้วนสะท้อนถึงความงดงามแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ครับจะขอนำทุกท่านมาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจนะครับอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะครับหรือว่าพระราชินีของเรานั่นเองเพื่อความผาสุกของปวงชาวไทยเสมอมานะครับวันนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับ

พระบรมราชาประทัศนีส่วนนี้เรียกว่าอบรมคนแต่เยาว์วัยหลังจากที่ทรงสถาปนากองเสือป่าขึ้นแล้วในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2454ในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการดำรงสิริราชสมบัตินั่นเองนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากองลูกเสือขึ้นเพราะว่าทรงพระราชดำริว่าพลเมืองในบ้านเมืองนั้นจะมีมากหรือมีน้อยนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ขึ้นอยู่กับว่าน้ำใจหรืออุดมการณ์หรือความจงรักภักดีของพลเมืองในบ้านเมืองนั้นมีต่อชาติหรือไม่ถ้าเกิดว่าพลเมืองในบ้านเมืองนั้นมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเกิดประเทศของตัวเองแล้วก็นับได้ว่าจะเกิดอำนาจและเกิดพลังขึ้นในดินแดนนั้นได้แต่อย่างไรก็ดีอีกพระราชดำริหนึ่งซึ่งเป็นการมองเห็นการไกลก็คือไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายทรงพระราชดำริว่าเด็กๆควรที่จะได้รับการปลูกฝังความเป็นชาติความเป็นผู้รักในคุณธรรมและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่เยาว์วัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากิจการลูกเสือขึ้นเพื่อฝึกเด็กๆการฝึกเด็กนั้นไม่ได้เหมือนกับวิธีการฝึกผู้ใหญ่เด็กยังมีความสนุกสนานบันเทิงเด็กยังต้องอยู่ในวัยแห่งการเล่าเรียนในหลักสูตรในโรงเรียนต่างๆจึงทรงทดลองที่ว่านั้นก็คือทดลองกับนักเรียนมหาดเล็กหลวงในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่ทรงสถาปนาขึ้นไว้แทนวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเพราะทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชนับแต่อดีตกาลมาเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัตินั้นจะทรงสถาปนาพระอารามขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเพื่อเป็นพระราชกุศลส่วนพระองค์แต่ทรงพระราชดำริว่าวัดนั้นมีมากแล้วในประเทศสมควรเพียงแค่ทรงทำนุบำรุงวัดวาอารามที่มีอยู่ก็เกินกำลังที่บ้านเมืองจะดูแลรักษาไหวแล้วเวลานี้การศึกษาได้ขยับขยายย้ายเข้าไปสู่สถานศึกษาที่เป็นรูปแบบของโรงเรียนตามรูปแบบสมัยใหม่จึงทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นต่างว่าเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์คล้ายๆโรงเรียนสาธิตหรือเป็นแล็บในการที่จะทรงทดลองวิชาการหลักสูตรหรือว่าโครงการศึกษาต่างๆแล้วดูซิว่าผลได้จะเกิดขึ้นกับเยาวชนอย่างไรทรงคัดเลือกให้นักเรียนมหาดเล็กหลวงนั้นมาเป็นลูกเสือลูกเสือคนแรกคือนักเรียนมหาดเล็กหลวงชับบุญนาคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เด็กชายชับบุญนาคนั้นไปแต่งเครื่องแบบตามที่ทรงออกแบบไว้และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้มีพระบรมราชวินิจฉัยที่พระที่นั่งอัมพรสถานในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2454นั้นหลังจากที่ทรงพอพระราชฤทัยในเครื่องแบบลูกเสือแล้วก็พระราชทานให้เครื่องแบบลูกเสือนั้นขยายไปสู่โรงเรียนต่างๆตามพระบรมราชโบายด้านการศึกษาเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลซึ่งเป็นผู้กำกับการดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของชาติในเวลานั้นก็ได้ขอพระราชทานให้

0: ตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนสำคัญต่างๆตามหัวเมืองในพระราชอาณาจักรกิจการลูกเสือก็ค่อยๆขยายตัวจากพระนครจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยไปสู่โรงเรียนต่างๆทั่วราชอาณาจักรลูกเสือนั้นไม่ใช่เรื่องของการเป็นเสือป่าแท้ๆหรืออุดมการทหารแท้ๆแต่เป็นการฝึกคนด้วยกระบวนการคล้ายเสือป่าแต่ให้เหมาะสมสำหรับเยาวชนโดยที่มีนัยยะคล้ายกับกิจการของลอร์ดบาเดนพาวเวลที่เรารู้จักกันในนาม BP ซึ่งเป็นบิดาแห่งกิจการลูกเสือโลกบาเดนพาวเวลนั้นเป็นบิดากิจการลูกเสือโลกซึ่งเป็นชาวอังกฤษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและย่อมจะต้องทรงเห็นประโยชน์ของการฝึกเยาวชนให้เข้าใจในชีวิตสมบุกสมบันให้มีความพร้อมที่จะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีในวันข้างหน้ากิจการลูกเสือในตะวันตกนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาจะนำพาเด็กเข้าป่าเข้าไปทำกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมรอบกองไฟมีการสำรวจมีการเดินทางไกลมีการผูกเงื่อนสิ่งเหล่านี้คือการใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงที่จะมีคุณภาพต่อไปในวันข้างหน้าที่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่เก็บตัวอยู่แต่กับความสวยความงามที่คนไทยเรียกว่าเป็นพวกสำรวยหรือสำอางถ้ามัวสำรวยหรือสำอางอยู่ถ้าเกิดว่าปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองยุทธภัยคุกคามเข้ามาถึงบ้านเมืองเด็กๆ ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้ามัวสำรวยสวยอยู่ไม่ยอมกล้าออกไปสู่กลางแจ้งกล้าออกไปทำการต่างๆอย่างชีวิตเอาท์ดอร์ที่ฝรั่งเขาฝึกกันมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครกล้าที่จะปกป้องบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงฉะนั้นการฝึกคนแต่เยาว์วัยให้รู้จักอุดมการเสือป่าในนามของความเป็นลูกเสือนั้นก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่6ไม่ได้เพียงแค่เด็กผู้ชายนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระบรมราโชบายให้ฝึกผู้หญิงที่เรียกว่าเนตรนารีด้วยอย่างไรก็ตามกิจการเนตรนารีนั้นยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนักในรัชกาลที่6ต่อมาในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีได้ทรงสืบสานพระบรมราชปณิธานให้มีกิจการลูกเสือหญิงที่เรียกว่าเนตรนารีจนเป็นผลสำเร็จและเกิดคณะเนตรนารีคณะแรกที่เรียกว่าคณะเนตรนารีเพชรวุฒิสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอได้พระราชทานตราเนตรนารีที่เรียกว่าตราเพชรวุฒิให้แก่ลูกเสือหญิงของไทยที่เรียกว่าคณะเนตรนารีกิจการลูกเสือเนตรนารีได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วและที่น่าสนใจก็คือกิจการนี้เกิดขึ้นในทวีปเอเชียเป็นประเทศแรกๆของโลกที่สยามเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอารยประเทศไม่ใช่เพียงแค่สำหรับคนรุ่นเก่าเรากำลังพาคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเป็นอารยประเทศให้เป็นผู้มีอารยธรรมลูกเสือเนตรนารีไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาในห้องเรียนแต่ลูกเสือเนตรนารีสอนวิชาการใช้ชีวิตสอนวิชาความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความเสียสละความเมตตากรุณาความมัธยัสถ์อดออมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่6ในด้านการศึกษาคือไม่ได้ทรงพระราชปรารถนาที่จะได้ตำราที่เดินได้แต่ทรงพระราชปรารถนาที่จะให้เยาวชนของพระองค์นั้นเป็นสุภาพบุรุษที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและอุปนิสัยใจคอดีให้รู้ว่าขี้แยคืออะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เป็นคนขี้แยซะแล้วเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอุปนิสัยใจคอดีมีความจงรักภักดีต่อบ้านเกิดเมืองนอนมีคุณธรรมประจำจิตใจความเจริญของบ้านเมืองก็เป็นที่หวังได้อย่างไม่ต้องสงสัยลูกเสือถ้าเกิดว่าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ก็เปรียบได้เป็นการศึกษาประเภทที่เรียกว่า character education หรือการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเยาวชนของชาติเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ยังเติบโตมาเป็นกิจการลูกเสือเนตรนารีในปัจจุบันแม้แต่กิจการเสือป่าที่พระราชทานกำเนิดไว้ก็ยังคงเติบโตมาเป็นกิจการลูกเสือชาวบ้านกิจการจิตอาสาและกิจการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดังที่ท่านได้รับประโยชน์อย่างที่เห็นในทุกวันนี้พระบรมราโชบายเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปยังคงดำรงอยู่ในตัวของพวกเราคนไทยทุกคนครับ
1: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับเหมือนที่เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีของเราครับผมทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่นแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เหตุนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562โดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมสปราสาทไปยังวัดสำคัญทั้ง3แห่งได้แก่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระราชดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงคู่พระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงภาพแห่งความปราบปลื้มใจที่ตราตึงให้ประสบกรณิกรคือเบื้องหลังก่อนเริ่มขบวนเสด็จซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาหรือพระราชินีของเรานะครับทรงตัดสินพระราชหฤทัยเปลี่ยนจากการประทับรอรับเสด็จในพระพลายพิธีมาเป็นการร่วมทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและพระสกนิกรนับเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและมีความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่บารมีอย่างแท้จริงนอกจากพระวิริยะอุตสาหะแล้วพระองค์ยังทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญจากประชาชนดังกึกก้องจนกลบเสียงกลองกำหนดจังหวะพระบรมราชินีได้ทรงเปล่งเสียงให้จังหวะแทนเสียงกลองด้วยพระองค์เองเพื่อให้กำลังพลในริ้วขบวนสามารถประสานก้าวย่างได้อย่างพร้อมเพรียงและสง่างามจนจบพิธีเรื่องราวนี้จึงมิได้เพียงบันทึกประวัติศาสตร์แต่เป็นเครื่องยืนยันถึงไหวพริบและพระราชหฤทัยอันมั่นคงที่ทรงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยสืบไป

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของพระราชกรณียกิจพระที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและความเข้มแข็งสง่างามนะครับความเด็ดเดี่ยวเนื้อเวหาที่ประสบกรณิกรได้ประจักษ์แก่สายตานะครับพระปิชาสามารถในหลักสูตรส่งทางอากาศแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยของเราทรงเป็นแบบอย่างแห่งความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยทหารอย่างสูงสุดโดยทรงมุ่งมั่นมานะฝึกฝนจนทรงสำเร็จหลักสูตรส่งทางทหารหรือหลักสูตรโดดร่มนั่นเองนะครับจากสถาบันหลักของกองทัพถึง2แห่งในเวลาใกล้เคียงกันได้แก่โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษเมื่อวันที่24ธันวาพุทธศักราช2559และโรงเรียนทหารนาวิกโยธินเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2559เช่นกันครับซึ่งทั้งสองหลักสูตรขึ้นชื่อเรื่องความเคี่ยวและต้องใช้ความอดทนสูงที่สุดเพื่อสร้างนักรบพิเศษและผู้นำที่มีเกียรติยศในการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนี้พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายขีดจำกัดโดยทรงโดดร่มจากอากาศยานจริงในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดดร่มในเวลากลางคืนซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอย่างสูงสิ่งเหล่านี้แหละครับมิใช่เป็นเพียงเครื่องที่พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของพระวรกายแต่ยังสะท้อนถึงสภาวะผู้นำทางการทหารที่มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและมีกำลังพระราชหฤทัยที่แข็งแกร่งเข้มแข็งการที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับปีกเครื่องหมายความสามารถมาด้วยความมุ่งมั่นและความวิริยะอุตสาหะเป็นเครื่องยืนยันว่าทรงเป็นขัตติยนารีนักรบที่ทรงดำรงพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าทหารและประสบกรณิกรชาวไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างความเข้มแข็งความอดทนและความรักชาติที่จะสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีคู่บารมีจอมทัพไทยสืบไปครับนี่คือพระราชกรณียกิจและการและความวิริยะอุตสาหะของพระราชินีของเราดังนั้นแล้วหากใครอยากได้ต้นแบบนะครับพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในเรื่องของการวิริยะอุตสาหะความอดทนและการมีระเบียบวินัยให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้อย่างแท้จริงครับ

ท้ายรายการคุณของแผ่นดินกันแล้วนะครับผมกลับมาติดตามคุณของแผ่นดินได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะครับเวลา9นาฬิกาแบบนี้มาติดตามพระราชกรณียกิจต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับที่ได้วิริยะอุตสาหะทำเพื่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งนะครับยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งวันนี้ก็นำเรื่องของพระราชินีของเรามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อได้มาเป็นแบบอย่างและเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันศุกร์9โมงแบบนี้เปิดเลยครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz สำหรับวันนี้น้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับแล้วก็ทีมงานสวทลำพูนต้องนำรายการแทนคุณของแผ่นดินลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
10: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงศ์มอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกา

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแห้งแป่งลำพูน

0: โอ้ลุงใจยังแปลงหัวยุ่งหัวยีวีผมไม่ป้องกา
1: อ้อยบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างไงแชมป์กุดแควกะลำไยร้อยกว่าต้นไปได้ชะตังชักบาทมึงได้ก็ได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยก็กะ 300,000 ป๋า
1: อันว่า
0: อื
1: ้ออ๋อบัดนี้ลุงนี่อย่ามาออกชักน้อยอย่างงานแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชายฉานชายฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป์
0: อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายด้วย
1: น่าฟังน่าฟัง
0: คะแนนใครถูกสุดมันต้องมาตาย
1: อันลุงจะชายชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาหูแจ๊ะจริงๆเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อยู่มาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ใช่ฉันล้ำไงหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกใครดอกวังดินจะกำเออคืออย่างอี้นะแชมป์มาเดี๋ยวนี้ก็ยังคำปานช่างมาละโทรมาถามถึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายจะกำนะ

0: แอม
1: เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปส่วนเขาใต้ในการมาไปเดินได้จ่อนี่มั้งล่ะ
0: ท่านบอก
1: ครับ
0: โชคดีเนอะแชมป์เนอะ
1: ครับ
0: แจ้งมาเตือนบอกให้ใช้หนักคอยเพื่อนหน้ากันหนักมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลี้ยงปลเลี้ยงแววปลเลี้ยงออกลุงเนี่ยเอาจะใช่ติ๊กๆอ่ะจะใช่ติ๊กๆเอามันจ่อเหลือเปิ้นนะปีนี้นะป๊อกแน่ปีนี้ป๊อกแน่

0: น้องแดงป้อมีบ้านก่อ
1: พี่ปออยู่ในโซนลำไยปุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยหน่อยแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยกำหร
0: อโอ้ใครมานั่งให้หัวอยู่อย่างนั้น
2: อ่ะให้หัวหยัง
0: ใ
2: ช่ยาตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไปสามหมื่นป่ายบะจ้อบะจ้อท้าก็ฉอยืดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้าก็ฉอยืดแน
0: ่ลุงใจใครจะไปนับได้นับยืดเมื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาเนี่ยก็อู้เปิ้นกะบัดได้ใต้ปีนี้กับใต้ปีหน้าก็ได้หรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็ชักสามกิโลเนี่ยกะวันที่ก็จะปล่อยละเป็นนกเอี้ยงมาห้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนี่ยลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายไอ้เจ้า
0: โอ้ดีกาลำไยมันมาตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแย่อย่างไรไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะที่โตลุงลงสวนมาตะกี้นะเชียงนกจิตจับก้องห้องนะแชมป์วิกแย่วิกแย่ไม่ใช่จะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: นั่นน่ะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดจ่อลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังแล้วนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เปิ้นฟังแล้วเปิ้นจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: แล้วเปิ้นจะได้ลดหื้อลุงอ่ะ
2: ทอนหนี้กันแฉงหน้ากาแฉม

0: จไอ้ยังมาลากผมยังโป้ยาคืนอยากมานั่งสารแซะสารข้องเบาก็เพิ่นแล้วกันปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอแชตตอบก่อนเถอะบาดแ
0: ถมแล้วแชตตอบ
1: มาเลือปีแล้วไงบ้งหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้ชะตางแถมเอ้ย
0: เนี่ยลงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นตั้งใต้ปุนาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนเนี่ยซะเถอะมันชอบอย่างอี้ลูกเราก็บอก
1: อ้าวไอ้กำว่ากะเชิดกะเชิดนี่นะเจ้าอ่ะยังไปบนมันก็ถึงจะยังเอียกะ
0: น้องพอคนกล้า
1: อ้านแค่หมอกเอ๊จะดีแต่กะฮะมันน้องมันบ่ฮู้นะแต
0: ่นะกะ
1: แต่ลุงบ่ให้เข้าใจนะอันดนตรีดนเตอร์นักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อ้านกะแฉม
0: เออ
1: เอ้ยยอมกวยชักตั้งบ่เน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้กะลุงใจ
1: ล่ะๆจะไปบีบมือลุงแฮงจ้ะ

0: ค่อยๆมาเอ้าจะมาบนเจ้าตี้เพิ่นชื่ออันหยังบ่ฮู้บ่แจ
1: ้ฮู้กะเจ้าตี้ทั่วไปนี่ชื่อเอ้อหมดอ่ะ
0: มึงฮู้ได้หยังได้แ
1: ฉมนะลองกว่าลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพิ่นก่อยหน
1: ่อเออนะ
0: ฮะเจ๊ลูก
1: เจ๊เหลือเฮากาลังใจ
0: เจ้าตี้เจ้าดินเนาะทิ้งชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะบักเอาอย่างแล้วล่ะนะเอาไว้ปีนี้เฮอลิ้นจีลำใหญ่น้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบล่วงน้อยใหญ่เกตเอมดก็แล้วกันว่าอันเจอฉันลุบเลยก็คือขอให้มันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมนะไอ้เจ้าแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เทพบ้าไอ้อันนี้ตัวอย่างเนอะอีน้อยมานี
2: ่มานี่กลัว
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เพื่อนเหรอลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงบานหรือเปล่าเจ้าตี
1: ้แกลุงใจบอกเพื่อนได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนกะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เขาลบชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนไปแชมป์ปิ๊กไป
1: ปิ๊ก
0: หน่อยปิ๊ก

0: ันนั้นไผ่ล่ำเหลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นปล่อยผีปลาเหี่ยว
1: โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางดาวแฉม
0: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้าไม่ใช่ว่าม
1: าถึงเป้าบนไว้ฉามแฉงน่ะ
0: แต่อะไรอ่ะ
1: ช่องปั้นหอกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีค้อนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
0: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
1: เขากล้าว่านะก็อ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมืองก่อนเนอะมึงขนคว้าด้วยเขานี่เนอะแชมป์เนอะ
0: โอ้ยเล่าอยู่เนี่ย
1: ก็ไก่บนไหนยังก็ได้เปิ่งเนี่ย
0: ไปยะได้เขาอย่ารวดเต้นด้วยเขาเนี่ยลุงใจเนอะ
2: เออ
0: เอาบ่ฮาวพร้อมหรือยัง
1: เต้นเลยบ่เจ้า
3: แต่จะเต้นก่อนแล้วเด้อ
1: มาแย่งเต้นกูเนี่ย
0: อ้าวเซโร่

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็มาพบกับรายการหอมแหงแป่งละปูนโดยผมนพรนินทรงนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนาะแต่ว่าจำได้ว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เป็นอู้เอ่ยว่ามีควันไฟเนี่ยลูกหมายความว่าลอยไปลอยมาต่ำในหมู่บ้านในจองเนี่ยพอเกิดจากคนในหมู่บ้านเผาเนี่ยเป็นบอกผมถามว่าอยู่ทางใดจ้าเนี่ยอยู่ระหว่างดอยติไปหาสีบัวบานนี่แหละก็พอเข้าใจอยู่ได้อยู่นะครับว่าไอ้จุดฮอตสปอตเนี่ยทางราชการมันก็ยืนยันว่าเกิดจากสองแหล่งใหญ่ๆมีจังหวัดละปูนเนี่ยแหล่งที่หนึ่งคืออำเภอลี่นะครับก็มีพื้นที่ที่ไม่เป็นประจำนะครับไฟไม่เป็นประจำเนี่ยอยู่บางตีซึ่งก็มีแห่งบ้านหลายบ้านเปิ่นก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดฮอตสปอตที่สองก็คือจุดฮอตสปอตที่อยู่แถวสีบัวบานก็สอดคล้องกับที่เปิ่นแจ้งมาว่าเนี้ยทัดเนี้ยไฟถึงจะนักละเปิ่นจะฮ้อนละเปิ่นครับมูเฮาก็ผมก็บ่ล่ําได้ไปเนาะสีบัวบานก็ไปผ่านวัดผ่านวาไปในหมู่บ้านทางกลางตงก็หันว่ามันเป็นพื้นที่ใกล้เวียงใกล้นิคมอุตสาหกรรมอาจจะมีการเพี้ยวถางเพื่อจะสร้างบ้านแปลงเมืองก็คงจะมีพ่องแล้วก็คณะเดียวกันป่าที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยคนก็ถ้าจะป่ากันไปจองไปจับไปจองหรือมีตีป่อตีแม่ตีเก่าตะกอนมาได้เพี้ยวมาเดียวนี่ก็จะถือโอกาสเพี้ยวเพื่อจะเอาขึ้นเอาขายก็ได้มันก็เลยปากันมาค้อนมาลุมนะมาจุ่มนุ่มกันปัญหาต่างๆก็มาค้อนกันจนเป็นฝุ่นควันหมอกควันไฟป่ามื้อนี้นะครับก็ว่าอันนี้มีลักอย่างเดียวนะว่าต้องหาเวลาที่มันบ่มีฝุ่นควันเนี่ยแล้วก็ไปเผาอันนี้นะครับเขาจะต้องเผาแล้วบ่เผาให้ว่างแล้วก็ไปเผาเอาช่วง

คือมันอากาศมันดีแล้วนะครับแล้วก็คนแบบมีควันลดก่อนน้อยลงควันอื่นก่อนน้อยลงเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมกับสถาบันวิจัยหริพุนชัยนะครับเป็นสถาบันความหู้ของชาวบ้านที่เกาะกลุ่มลุมลากันและตั้งเป็นสถาบันวิจัยหริพุนชัยเนี่ยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยด้วยการทำวิจัยว่าด้วยการเป็นโรค NCD นะการวิจัยเพื่อทำอย่างไรจะคือผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมีอารมณ์แจ่มใสไปศึกษาวิจัยว่าการปลูกผักอย่างใดจะทำให้คนได้กินผักปลอดสารพิษอันนี้สถาบันวิจัยหริพุนชัยเปิ่นก็ได้พยายามไปสนับสนุนพี่น้องชาวบ้านปีหนึ่งกับ30-40หมู่บ้านเข้ามาร่วมกันแก้ไขโรค NCD คือโรคที่มาเป็นมาจากเชื้อโรคเป็นโรคที่เกิดขึ้นด้วยการกินการบริโภคของคนเฮาเนี่ยเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสถาบันวิจัยหริพุนชัยนี่เพิ่นก็ได้ศึกษาแล้วก็เอาความรู้มาเผยแพร่แล้วก็คณะที่ศึกษาไปนี่ก็ระมัดระวังป้องกันไปตัวก็ทำให้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายลดลงนะครับคนที่มีความดันเบาหวานอย่างบ้านไหลดงเนี่ยโอ้พ่อหลวงบ้านเพิ่นน่ะพ่อหลวงวิเชียรนี่ก็ฮะเพิ่นบอกว่าโอ้เพิ่นมีความดันเคยสูงน้ำตาลก็สูงหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วก็น้ำตาลลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกำแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสถาบันวิจัยหริพุนชัยสำหรับกลุ่มคือน้ำใสคือน้ำกวงโดยคุณบัญญัติตระนาวศรีซึ่งเป็นเก้าเป็นกันเนี่ยก็ได้ร่วมกับอาจารย์สุวิภาจำปาวันแล้วก็คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนั้นก็ไปประชุมที่ตำบลเหมืองง่าแล้วก็มีพี่ไอ้ที่อยู่หนองจังคืนเป็นสื่อมวลชนเพิ่นก็พยายามบอกว่าจะรณรงค์จะออกข่าวสำหรับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับนอกจากฝนแรงไฟไม่ควันขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่น้ำท่วมได้เหมือนกันนะในจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยในฤดูกาลหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นไผอยู่ตั้งใดก็ต้องดูแลตั้งนั้นเอาใจใส่ตะทันตะนีคือดีนะครับอย่าคือมันเป็นปัญหาไปเชื่อมโยงกับบ้านอื่นเมืองอื่นเนาะเอาดูแลตัวเก่าเนี่ยนิ้วเนี่ยมันยังบอกว่านิ้วเดี๋ยวอ่ะจี้ไปหาคนอื่นแต่3นิ้วมันจี้เข้าหาตัวเก่าเวลาจะว่าอย่างกันเนี่ยนะครับก็ต้องว่าให้ตัวเก่าให้ก่อนเนาะสำรวจตัวตาตัวเก่าวันนี้เขาทำดีหรือยังเขาทำถูกหรือยังอีเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อฝากจากรายการหอมแหงแปลงละปูนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักกรรมกันแล้วก็ปิกมาอู้เอ้ยกันนะครับเดี๋ยวเราฟังครับ

ครับก็ฟังเพลงไปก็ม่วนไปนะครับก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวบ้านหนึ่งจองเดียวกันอู้กันนะครับมีอย่างก็เอื้อนมาหาได้นะครับแต่ว่านี่มีโทรศัพท์มานอกเหนือจากเรื่องตีเรื่องฝุ่นควันที่เป็นแจ้งนะเปิ้นมากล้าออกหน้าใหม่ก่อนนะเขาก็เป็นดีเอ็นดูคนจะแจ้งเรื่องเดือดเรื่องร้อนเนี่ยก็บักกล้านะครับพอโทรออกมาก็อย่ากลัวกันกลัวเปิ้นว่าเฮ้ยกันกลัวเปิ้นจับเปิ้นยับหัวกันซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาอุปสรรคของสังคมไทยอันหนึ่งที่เป็นสังคมที่สิทธิพลเมืองบ่ได้รับการป้องกันนะครับจริงๆอ่ะเฮาอู้โดยบ่ละเมิดไผเฮาอู้โดยบ่ประมาทมุ่งหวังประสงค์ร้ายอย่างกับไผเนี่ยเฮาอู้ติเพื่อก่ออู้เพื่อฮื้อข้อมูลอันนี้น่าจะปากันอย่างรายการผมนี่จัดรายการมา10ปีแล้วก็ฮะ10ปีไปมีครับที่มาอู้กันเป็นจะเป็นหน้าแต่ว่ากับเรื่องบ้านเรื่องเมืองนี่ยังบ่ใครปะสกรรมเด้อนะครับอันนี้คือบรรยากาศประเทศไทยเนาะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่ก็ถ้าอย่าหวดกับขนาดว่าอย่าอื่นมากันของเฮานี่ก็ยังว่านะครับเป็นสังคมประนีประนอมสังคมที่กระมิดกระเมี้ยนเกรงอกเกรงใจก็เลยทำให้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันกะขะคลุ้งอยู่เนี่ยก็ครับโครงการของกลุ่มละปูนหอมปอยเปิ่นรณรงค์เพี้ยวบ่เผาอันนี้ก็จะถึงฤดูกาลใหม่ละกำเดียวจะเปิดโอกาสให้สมัครใจวิธีสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพี้ยวบ่เผาเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไปเลยครับบ่ต้องไปรอเดือนมีนาเมษาเดือนอย่างสักอย่างนะครับเป็นโครงการที่เฮาจะต้องเริ่มต้นตั้งเก้าที่ตัวเก้านะครับตั้งเก้าที่ตัวเก่านี่ยังไงนั่นก็คือเอาละผมคนหนึ่งนายนพพรนินทรงค์ขอสมัครเข้าโครงการเพี้ยวบ่เผาผมจะขุดหลุมที่บ้านผมครับ3หลุมกว้างสักศอกลึกสักศอกนะครับ3หลุมแปลงหน้าหน้าแล้วก็กวาดขี้เหงื่อลงไปกว้างสัก80เซนลึก80เซนอีกก็ได้ก็เผาบ่เผาขี้เหงื่อด้วยการเอาขี้เหงื่อที่อย่างขี้เหงื่อที่อยากเนี่ยกวาดกวาดเอาใบไม้ใส่ลงไปเอาน้ำแกงหดลงไปอาบน้ำมาอาบน้ำไปอาบจูหลุมมันนะการกระทำอย่างเนี้ยชื่อว่าโครงการเพี้ยวบ่เผาถ้าเอาทำกันอย่างอีทุกหัวละแห่งทุกบ้านทุกจองเนี่ยปากันเพี้ยวบ่เผาขุดหลุมทำขยะขุดหลุมทำปุ๋ยขุดหลุมเอาใบไม้มาใส่เนี่ยบ้านเมืองก็จะสะอาดอันที่หนึ่งบ้านเมืองสะอาดอันที่สองก็ปราศจากขยะบ้านเมืองสะอาดปราศจากขยะแล้วขยะนั้นสามารถเอามาทำปุ๋ยได้ถ้าเขากึดกันอย่างอีตึงบ้านตึงเมืองเนี่ยบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปทางดีที่แน่นอนเนาะก็วิงวอนนะครับพี่น้องบ้านเขาใกล้เดือนอย่างก็จ้างเดี๋ยวเขาเริ่มเนี่ยอย่างอีแหละถ้าไผ่ร่วมโครงการเพี้ยวเผาผมจะมีธงแจกเนี่ยส่อเงินมาแป่งธงนั่นจะเป็นรูปสักสามเหลี่ยมเอารูปละอ่อนอยู่ตั้งในก็บอกว่าเพี้ยวไม่เผานี่นะคนลำพูนเพี้ยวไม่เผาปากันเพี้ยวบ้านเตะกวาดเตะเก็บเตะแต่บ่ต้องเผาเอาเป็นปุ๋ยมักเอาเป็นตีเก็บขยะก็ได้ครับฟังเพลงแห่งกรรมแล้วก็ปิกมาอู้เอ้ยกันใหม่นะครับกับรายการหอมแหงแป่งละปูนครับเดี๋ยวรับฟังครับ

0: ครับก็หมูเห่าคนบ้านเห่านี่นะครับถ้าอยากอยู่ม่วนกินหวานจะต้องปากันปลูกก็ไม่ครับประเด็นนี้ก็ไม่มันเหลือ21%ของประเทศของลำพูนนี่น่าจะเหลือประมาณ 3-40% อยู่เฉพาะจังหวัดลำพูนนะเพราะฉะนั้นก็รายการหอมแหงแป่งลำพูนเนี่ยครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมกระบวนการเพี้ยวไม่เผานะครับเพี้ยวไม่เผาเราอยู่ร่วมกันได้เนาะเพี้ยวบ่เผาเฮาอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก้อยเอื้อก้อยอาศัยกันนะครับก้อยเนี่ยตามน้ําก้อยทําตามตัวน้ําเพียงใดดอกบัวก็เพียงอันจะไปเนี่ยอย่างมันเกิดหน้าเกิดตาคนอื่นแต่ว่าอู้ถึงเรื่องว่าเวลาทําบุญน้ําตาลเนี่ยสุมาเถอะโอ้โหพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นจะกึดเห็นเป็นเจ้าใดแต่ผมเนี่ยปลารบขึ้นมาเพราะเพียงอยากจะคืนนะครับจะเอาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยปิ๊กคืนมาสู่ในสภาพปกติในสภาพที่บ่แข่งบ่ขันนะครับเพิ่นถึงบอกว่าจะไปตีกองแข่งฟ้าอย่าไปขี่ม้าแข่งตะวันเวลาทําบุญทําตาในปากันทําเกินน่ะเกินกว่าความจริงถ้าคนมีสตังค์เนี่ยบอกว่านะครับแต่อันนี้โอ้เฮาทําเกินเอาง่ายๆว่างานศพเนี่ยนะครับพี่น้องที่เคารพงานศพเนี่ยปลาต่ําล่าต้องไปกู้ธกส.มามาแข่งกันจนเคียงโป้ฮ้องอ่ะนะครับไปกินลาบถึงวันเนาะจนเคียงโป้ฮ้องนี่เขาว่าเพราะฉะนั้นเฮาต้องกึดคือดีนะครับการกึดดีไว้คือลูกการแปลงถูกไว้คือหลานเนี่ยก็คือการทําแต่พอดีเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทคือเนี่ยนะพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเพิ่นได้ประทานวิธีคิดต่อการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่จัดดีแนวทางที่กำลังบอกว่าก้อยเนี่ยตามน้ำก้อยทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันอย่าไปแข่งกันอย่าไปตีกองแข่งฟ้าไปขี่ม้าแข่งตะวันเฮาไปใจเอาบุญกันโดยวิธีที่ว่าใจอย่างทรัพยากรจนสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเฮาอาจจะต้องมาช่วยกันโดยเฉพาะหมู่สถานาบุญเนี่ยนะครับในการทำข้อมูลงานวิจัยพบว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นโรคเบาหวานนักนะครับก็เพราะว่าบรรดาญาติโยมปากันถวายพัตตาหารนี่อย่างดีๆทั้งนั้นแล้วก็ปายปอเอาของที่ข้างคืนพ่องนะครับบางของด้วยเก็บไปเหมือนอย่างน้ำขวดที่ใส่ในปัจจัยถวายพระสงฆ์เนี่ยปุ๊ดมันอยู่ในน้ำอยู่ใกล้แฟบอ่ะเนาะเปิดน้ำออกมานี่ได้กินแฟบได้กินไอ้ผงซักฟอกเลยจนขนาดนักอันนี้ก็ถ้าจะเป็นต้องทบทวนนะครับว่าเวลาจะทำบุญทำทานขอคือเหมาะสมนะครับของอย่างวัดเนี่ยพอมีของมีมาม่ามีอย่างของกินนักต้องเอาแจกเอาปั่นกับคนอยากไร่คนเปราะบางทั้งหลายมันก็จะได้เอื้ออาศัยได้แบ่งปันกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับรายการละปูนหอมแห่งแป่งละปูนเนี่ยก็หวังใจว่าเขาจะมีพื้นที่สำหรับอู้เอ่ยกันนะครับโทรมาที่นี่0535255666ทุกวันพัดวันศุกร์ก็โทรมาเถอะครับมาอู้มาเอ่ยมาแบ่งความหู้คือเพื่อนมาแบ่งความหู้คือกับญาติมิตรนะครับพระพุทธเจ้าเปิ่นบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะก็คือความหู้การให้ความหู้เป็นตาลชนะการให้ทั้งปวงเนาะครับสำหรับวันนี้ถ้าจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับชีวิตไร้สาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขชีวิตแม้เหลือน้อยลงเพียงใดก็ควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าควรเลือกเอาสิ่งดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ยานี่มีหลายขนาดแล้วแต่จะใครจะซื้อนะครับแต่ยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซีริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: แม่ย่านางที่มุงลมทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับความเครียดระยะ
3: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
2: ทำไมขับช้าแบบนี
4: ้การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
4: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู
2: ้อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โ
3: หแล้วมันป้ายห้ามอยู่เทิร์นไหมนะป้า
2: ว้าวอ๋อนี่มันปาดมาเหรอ
4: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต Drive safely You know
5: พอแล้วป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจร

0: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยค่ะ FM 95 MHz นะคะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็อยู่ด้วยกันค่ะกับดีเจออยนันทพรนะคะวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะคะ 11 ถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจังหวัดลำพูนนั้นก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะในการเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในพื้นที่วันนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนาะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับเกษตรกรก็ควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไปด้วยนะคะดูแลกันส่งความห่วงใยถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้ค่ะ

FM 95นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะคะช่วงนี้อย่างที่เรียนไปค่ะคุณผู้ฟังว่าวันนี้มีโอกาสในการเกิดฝนตกในครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือเลยนะคะซึ่งในช่วงที่ฝนตกแบบนี้ก็แอบกังวลเนาะมีความห่วงใยกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าถนนลื่นทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะคะผู้ขับขี่มองไม่ค่อยชัดเจนเนาะวันนี้เราฝากคำแนะนำเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยได้มากขึ้นในช่วงที่วันฝนตกมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะทำอย่างไรเมื่อขับรถตอนฝนตกมองไม่เห็นทางซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะคะประการแรกก็คือต้องเปิดไฟหน้าทุกครั้งค่ะเมื่อฝนตกให้ทั้งเราเองแล้วก็คนอื่นได้เห็นทัศนวิสัยที่ชัดเจนขึ้นตรวจสอบไฟท้ายไฟเบรกไว้ด้วยนะคะว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเนาะบางทีก็ต้องอาศัยคนที่บ้านหรือคนที่รู้จักนะลองช่วยเทสดูนิดนึงตอนนี้เปิดไฟหน้าตอนนี้เปิดไฟท้ายเปิดไฟเลี้ยวนะคะมันยังติดมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเนาะบางทีเราขับไฟแสดงหน้าจอว่ามันติดมันขึ้นโชว์ว่าทำงานปกติแต่ว่าหลอดข้างหลังมันอาจจะขาดก็ได้นะคะซึ่งเราก็มองไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะตรวจสอบว่าไฟท้ายไฟเบรกใช้งานได้ปกติดีหรือไม่ค่ะเช็คใบปัดน้ำฝนนะคะว่ามีความแข็งแรงหรือเปล่าแตกร้าวหรือเปล่านะคะถ้าปัดแล้วทิ้งรอยเป็นเส้นๆหรือดังเอียดแอดนะคะปัดไม่หมดเนาะปัดน้ำฝนยังไงก็ปัดไม่หมดหน้ากระจกอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนจริงๆแล้วก็ควรเปลี่ยนในทุกๆ 6-12 เดือนนะคะสำหรับใบปัดน้ำฝนค่ะก็จะเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในช่วงที่ฝนตกนั่นเองนะคะมองกระจกข้างเนาะมองกระจกข้างเพื่อใช้สลับกับกระจกมองหลังนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเลี่ยงจุดบอดเนาะเลี่ยงจุดบอดในการที่จะขับขี่ว่ามีจุดไหนอะไรที่เรามองไม่เห็นในช่วงที่ฝนตกหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาเคลือบเพื่อกันฝ้าเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้นได้นะคะก็ลองหาดูแล้วกันเนาะว่าจะมีจำหน่ายที่ไหนยังไงเอามาใช้งาน

ยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำยาฉีดกระจกตรงนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำช่วยสลายคราบน้ำแล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราดีขึ้นด้วยนะคะก็ฝากกันไว้เนาะเทคนิควิธีการที่จะทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นในช่วงที่วันฝนตกนะคะฝนจะตกแค่ไหนถ้าเตรียมพร้อมก็ขับขี่ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ

เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันกับที่เรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะฝากข้อห่วงใยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสภาพรถค่ะช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่หน้าฝนเนาะเราจะสิ้นสุดช่วงหน้าร้อนจริงๆเราก็น่าจะใกล้สิ้นสุดเต็มที่แล้วนะคะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะสิ้นสุดนะคะสำหรับหน้าร้อนแล้วก็จะเข้าสู่หน้ายังไม่หน้าหนาวหน้าฝนแต่ในช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยค่ะก็การขับขี่เนาะประการหนึ่งที่สำคัญเลยที่ต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีก็คือเรื่องของยางรถต้องพร้อมทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะต้องพร้อมคือต้องตรวจสอบยางของตนเองดอกยางเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างจริงๆต้องลึกไม่น้อยกว่า3มิลลิเมตรถ้าตื้นเกินไปเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะลื่นถลายได้แรงดันลมยางก็ต้องเติมให้พอดีไม่แข็งและนิ่มเกินไปนะคะป้องกันการเบรกไม่อยู่หรือว่าเสี่ยงที่ยางจะระเบิดได้สภาพยางห้ามมีรอยแตกบวมหรือว่าสึกหรอนะคะอย่าลืมยางอะไหล่สำรองไว้ด้วยเผื่อเหตุฉุกเฉินในขณะที่ท่านเดินทางฝนตกนะคะก็ต้องรักษาความเร็วให้ต่ำเนาะลดโอกาสการสูญเสียการยึดเกาะรถเหินน้ำนะคะที่ทำให้รถลื่นถลายควบคุมทิศทางไม่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นนะคะเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นให้มีพื้นที่เบรกได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงในการชนท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันนะคะรักษาสมดุลระหว่างยางกับผิวถนนลดโอกาสรถลื่นถลายเสียการควบคุมขับขี่รถช่วงหน้าฝนนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ต้องพร้อมอย่างที่บอกไปทัศนวิสัยจะได้ชัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไฟหน้าไฟท้ายก็ต้องชัดเจนด้วยนะคะคนอื่นก็มองเห็นเราก็มองเห็นลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญที่สุดค่ะสติคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่เร่งรีบขับอย่างมีสมาธินะคะ

0: เท่าไหร่เขาก็ไม่กลับมาหรอก
1: จบ
0: ไปทอยสิโอ้โอ้โอ้

คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการวิทยุสัญจรปลอดภัยนะคะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้โดยดีเจออยนันทพรนะคะก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนำสาระนะคะต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะมีการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดในด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำพูนนะคะจัดประชุมเมื่อวันที่1ขออภัยครั้งที่1เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาค่ะมีความคืบหน้าในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะสำหรับการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดจำนวน35โครงการสำหรับ34หน่วยงานในจังหวัดลำพูนนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,999,826 บาทนะคะซึ่งก็มีการลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน10หน่วยงานนะคะร่วมกันกับเทศบาลตำบลต้นธงเทศบาลตำบลบ้านกลางศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะคะที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่องโรงเรียนอนุบาลลำพูนโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนเทศบาลตำบลแม่แรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานขนส่งนะคะจังหวัดลำพูนเนาะซึ่งหน่วยงานนะคะที่ได้รับการจัดสรรอื่นๆก็จะมีการลงนามภายหลังเพิ่มเติมต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะซึ่งวาระสำคัญของจังหวัดลำพูนอีกหนึ่งวาระก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนของเราจะมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันในทุกๆเส้นทางนั่นเองค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันออยถ้าจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดียวกันนี้11 ถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันออยนันทพรค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการก็มาติดตามกันนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีดีเจทีมผู้จัดรายการจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะที่จะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่งผ่านความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยนี้นะคะวันนี้ดิฉันออยนำรายการลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ทานอาหารให้อร่อย พักเที่ยงวันนี้น่าจะได้ฟิลบรรยากาศดีๆเนาะเพราะฝนตกลงมานะคะอากาศเย็นสบายขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะก็ส่งความห่วงใยส่งความปรารถนาดีถึงกันนะคะคุณผู้ฟังดิฉันออยลากันเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: ในตติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกชาติหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงศ์มอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโคษาสิงห์วิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
7: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Scouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้รับการยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี้
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิด

0: ราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะนำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาติไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความ

0: ทรงจำซิง History เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภาพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละคร In Concert การกุศลสิงห์ History กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
5: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหวดไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรพาชีรัตน์ผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต 6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ยูเรียไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปฐมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนันทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
7: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อย่างที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
8: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
6: สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
9: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตพาณิชย์พัฒนารายงาน
6: เมดี้ทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอน สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.และจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง Mcot หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวัน ดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบEPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้าง ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.thหัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์โกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมาก สำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: กฟผ.ครบรอบ75ปีเดินหน้าพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงไฟฟ้าไทยสู่วิกฤตพลังงานโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ทำหน้าที่เป็นเสาหลักด้านความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกและการผันผวนของเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงต่อเนื่องและมีต้นทุนที่เหมาะสมจากบทเรียนวิกฤตพลังงานโลกสะท้อนชัดเจนว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้สมดุลเพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวหนึ่งในแผนสำคัญคือโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำในเขื่อนหลากหลายแห่งของกฟผ.รวมพลังผลิตกว่า 1,600 เมกะวัตต์ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและยืดหยุ่นรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Forecast Center หรือ REFC ให้แม่นยำมากขึ้นการเตรียมโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับเพื่อเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้ารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานสำคัญของการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันกฟผ.ยังคงแสวงหาพลังงานคาร์บอนต่ำใหม่ที่ยั่งยืนเช่นไฮโดรเจนแอมโมเนียเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนรูปแบบต่างๆเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงไฟฟ้า SMR ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ควบคู่กับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมการขับเคลื่อนของกฟผ.ทั้งด้านพลังงานสะอาดและโครงข่ายไฟฟ้าสะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาว
0: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับบ๊ายบายจะอี้อยู่กับน้องอันอธิวัฒน์นะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับรายการมองละปูนนะครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะศุกร์ละลาศุกร์หันษานะใครจะไปที่ไหนพองบอกกันได้เนาะแต่ว่านี่ฝนตกออกมายินอกยินใจสักหน่อยเนาะฝ้าฝนก็มานะครับมันดีหน่อยมาแบบว่ามีฝนเนาะตีได้หัวมีลุมหรือเปล่านะหันหลายๆตีเจียงใหม่บางตีก็มีลุมเนาะตีนานนะครับน้ําก็น่าจะมีท่วมขังพองอีนาแล้วก็มีลมมีฝ่ามีฝนจะได้เราดูแลกันตัวนะครับเพราะว่าเปิ้นเตือนเนาะในช่วงนี้เตือนอากาศแปรปรวนนะแปรปรวนแต่เนาะกลางวันฮ้อวันนะบ่ายมาปุ๊บบดมืดๆแรงมาเอาแต่นะครับตกแต่นะครับผมเจ้ามากก็เลยยินสักหน่อยช่วงนี้ค่าฝุ่นก็เลยหน่อยลงไปนะเป็นสีเขียวขจีเลยนะครับช่วงนี้ใครจะออกกำลังกายไปไหนกันเนอะแต่ว่าพอฝ้าพอฝุ่นกันสักหน่อยถ้าหากพอพยากรณ์อากาศแล้วเป็นว่าฝุ่นจะมาที่บ้านเฮาอีนะจะไปดีออกไปเนอะเพราะว่ามันอาจจะทำหือแบบว่าบางเธอฝ้าห้องฝ้าผ่าอีนะแล้วเฮาอยู่กลางแจงมันมีตีลบอีนะมันจะแบบว่าเอ้ยไปอยู่ตอนไหนดีมันน่ากลัวเนาะไปเดี๋ยวนี้นะฝ่าฝุ่นเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุ่มแห้งๆอีนะอยู่ในบ้านในจองกันเนอะใครจะไปลบไตตุนไหมใครจะไปลบติป่ายโฆษณาระวังนะครับผมมันดีนะเพราะว่าเวลามันปึ่งมามันโดนเฮามามันก็จะเจ็บกันหน่อยเนาะ7-10พฤษภาคมนี้นะเปิ้นเตือนภาคเหนือบ้านเฮาฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีลมกระโชกแรงเนาะมีบะเห็บตกบางแห่งนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเนาะเนื่องจากว่ามันมีอิทธิพลจากประเทศจีนเนาะที่มาปกคลุมบ้านเฮาทําเหอบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผมมีฝนฟ้าคะนองสักหน่อยนึงนะพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะเจ้าละปูนบ้านเฮาว่าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันพองนะที่ไหนเป็นลุ่มเป็นฝนแต่ว่าโทรมาบอกกันได้นะครับสายนําไมค์นะครับผมตะกี้นี้เพลงที่จบไปนะครับผมนางลอยนางลืมนะในเวอร์ชันของสันตินะครับเพิ่นบอกว่าม่วนขนาดเนอขอบคุณจัดหนักจัดหลายนะครับเผื่อใครว่าชอบเพลงนี้ก็สามารถแบบว่าไปเปิดหาฟังกันได้หรือว่าขอเพลงเข้ามาได้เนอะใครจะโทรเข้ามาขอเพลงก็053-525-5566นะครับผมยินดีจัดหนักเลยนะครับผมช่วงนี้จะได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าย้ำเตือนกันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดีเปิ้นยังบอกว่าบ้านเฮาเนี่ยเสียงสูงอยู่นะครับวันนี้ถ้าใครจะไปที่ไหนอยากจะฮือพอฟ้าพอฝนสักหน่อยถึงแม้ตอนนี้อากาศจะเริ่มมันห่อนขึ้นมาน้อยเนาะแต่ว่ามันก็ยินจากฝนมาน้อยนึงนะครับแต่ว่าแรงๆมาปุ๊ลองสังเกตกันพอเนาะสักบ่าย3เปิ้นบอกว่าฝนราชการก่อไอ้นะเลิกงานปุ๊บใครขี่รถเครื่องฝนตกเห็นล่ะนั่นนะครับผมลองสังเกตกันดีๆนะครับในช่วงแรงๆเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นในส่วนของความห่อนที่มันสะสมอยู่หนักสักก้ามนึงฝนมันก็จะตกนะครับผมฟังเพลงกันสักเพลงนึงนะครับเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันนะครับกับมองหลับปูนเนาะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ทหารเกณฑ์คนจนนะครับของสันตินอนในช่วงนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว1เพลงมีขอขมา2เพลงนอนหลังไม้ตะกี้นอกบ่ว่าจะเป็นนิราศเวียงพิงนะจากสีบัวบานนะครับแถมเพลงหนึ่งก็แก้บนนะจากคันที่โฮมเนาะตะกี้มาถามว่ามันเปิดไซน์นาไม้กาอีนะเปิดครับผมจะได้ละโทรกันมาได้นะ0535255666นะครับผมช่วงนี้เจินโจนกันสักหน่อยนะครับวันนี้วันศุกร์เนาะศุกร์ละลาศุกร์หันซาแบบอีเฮามีของใช้ราคาประหยัดมาประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเนาะไทยช่วยไทยนะเหมือนที่เฮาประชาสัมพันธ์กันไปลดราคานะครับลดภาระค่าครองชีพกุวันศุกร์เลยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมใครที่ได้รับฟังแล้วนะครับบอกกันต่อด้วยเนาะกูวันศุกร์เลยไม่ว่าจะปิ้นวันที่1ที่ผ่านมาแล้วเนาะวันนี้วันที่8เหลือ15 22 29นะครับพฤษภาคมนี้จังหวัดละปูนของเฮานะครับเปิ้นเอาเครือข่ายเพราะว่าห่างสรรพสินค้าในท้องถิ่นบ้านเฮาเนาะบิ๊กซีแมคโคโลตัสรวมไปถึงแจ่มฟ้านะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะของกินของใจนี่แหละครับผมมาจำหน่ายปิ้นราคาพิเศษนี่คือถูกพิเศษเนาะลดสูงสุดถึง 58% เลยนะครับท่านผู้ฟังครับผมละปูนเฮามีที่ไหนพองนะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่เพราะว่าที่ว่าการอำเภอนะครับอำเภอเมืองของเขาอยู่ตีเทศบาลตำบลเวียงยองเนี่ยตีโดมอเนกประสงค์นะมีตีฮุมแน่นอนนะมีของขายถูกมีของอร่อยขายนะครับไปมาแล้วคอนเฟิร์มได้ อำเภอบันทีนะครับตีว่าการอำเภอนอตีบริเวณโรงจอดรถดันแนนเนอร์บันโฮงนะครับตีว่าการอำเภอเช่นกันเลยนะครับตีโรงจอดรถตีลี่นะครับตีหอประชุมเนอร์เวียงน้องหล่องจะตีการตีว่าการอำเภอเวียงน้องหล่องเหมือนกันแต่ตีตรงหัวช่างตัดจัด

ของรถยนต์อีนะเพิ่นก็จะเป็นขนาดใหญ่เนาะรถ3ล้อพ่วงข้างอีนะแล้วก็จะมีรถรถเครื่องนะครับที่เอาเป็นรถพุ่มพวงนะครับสนับสนุนการทํางานแล้วก็สินค้าแรกเริ่มเนาะในการที่จะเหือไปทดลองตลาดกันก่อนลงทะเบียนสินสุดตะวานี่เต็งคืนนะครับผมตะคืนนี่ก็บอกไปหน่อยนึงนะใครลุงตันก็ยินดีตอยแล้วก็รอเนาะเพิ่นจะพิจารณาแต่อย่าไปลืมไปยืนยันตัวตนเนาะตีบ้านปกกำนั้นนะครับผมหรือว่าตีวากาศอำเภอนะครับไปกันได้นะและ12เพิ่นจะประกาศรายชื่อเนาะแล้วก็มันจะมีห่วงกำหนดเหอไปฮับสินค้าไปฮับบัตรเติมน้ำมันต่างๆจะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีโครงการต่างๆนะครับออกมาเพื่อเหอพี่น้องประชาชนเนาะได้แบบว่าช่วยลดค่าของชีพต่างๆเดี๋ยวสักกามเสาห์5นี่เสาห์5พฤษภาคมจดไว้ติปฏิทินวงไว้โต๊ะใหญ่ๆสีแดงๆเนาะเพราะว่าเพิ่นจะเหอลงทะเบียนกันนะครับผมไทยช่วยไทยพลัสเนาะครับผมก็คือคนละครึ่งอันเก่านั่นแหละแล้วก็บัตรประชารัฐต่างๆนะครับผมจะได้รับติดตามกันเนาะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาอู่กันสักหน่อยสายนามาเปิดนะครับผมหากใครจะโทรมาขอเพลงหรือโทรมาอู่กันยินดีจัดหนักเลยนะครับผมแต่ซองเพลงที่ขอมาตะกี้นิราศเวียงพิงเนาะขอมาจากสีบัวบานนะครับแถมเพลงนึงก็แก้บนนะจากคุณพี่นอติอยู่อันคันที่โฮมนะครับผม2เพลงนี้ก่อนละกันเผื่อใครจะโทรมาลังไม้ก็ยินดีจัดหนักนะครับ

แก้บนนะครับผมแก้บนขอมาจากคันที่โฮมนะครับตะกี้ขอมาส่งเพลงเอา1เพลงไปก่อนละกันนะครับผมแฮมเพลงติจบไปตะกี้นี้ราดเวียงพิงนะครับผมขอมาจากบ้านสิบบ้านนะครับผม2เพลงนะครับตะกี้ดวงใจเนาะตะกี้ดวงใจโทรมาขออีก1เพลงนะครับของตีคันที่โฮมเนาะป้าหน้าเด็กนะครับตีเจ้าป่าสางนะเจ้าป่าสางเจ้าบ้านเดียวกันนะโทรมาบอกว่าอยู่ข้างอย่างโลตัสอีเนาะจะได้เดี๋ยวเปิดหื่นนะครับอันนี้เฮาก็กายกวนนั่นข้างโลตัสนะเพราะเราต้องปีกบานไปตังกองงามจะได้รัฐป้ากันเอิญกันได้เนอะนะครับผมเพลงที่เขาเข้ามาเดี๋ยวเราไล่เรียงกันหือนะครับผมแต่ช่วงนี้ตะกี้มีขอคำถามนะว่าเอ๊ะเสาแห่นี่จะต้องเตรียมอะไรยังพองสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับเสาแห่พฤษภาคมนี้เพิ่นบอกว่าแบ่งเป็น2ระยะเนาะคนละครึ่งพลัสนะครับรัฐช่วยจ่าย 60% ด้วยกันนะครับพร้อมเติมเงินบัตรประชารัฐเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับผมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับคาดว่าจะเริ่มจ่ายก็คือ1มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นจากข้อมูลจากรองนายกเนาะรองนายกเอกนิติธันประภาสนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังโตยนะครับเปิดเผยว่านะครับความคืบหน้าตอนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นระยะตีเปิ้นจะเริ่มต้นก่อนเนาะควบคู่ไปกับการเหือสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาไว้ด้วยกันนะครับในการที่ท่องจีวไทยช่วยไทยพลัสนําเดี๋ยวนี้นะถ้าโดยรัฐบาลนะครับมีแผนที่จะเปิดเหือร้านกาแล้วก็พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้เนาะแล้วก็ตั้งเป้านะครับที่จะเริ่มใจก็คือ1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับเงื่อนไขมาฟังกันเนาะเงื่อนไขในเรื่องของโครงการนะครับต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะก็คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่25นั้นเนาะขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีการจ่ายระบบยืนยันตัวตนนะครับรวมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลนอกจากกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็แม่นยำเนาะแล้วก็เบื้องต้นรัฐบาลจะกำหนดหลักเกณฑ์1คนได้รับเพียง1สิทธิ์ต่ออันเนาะโดยกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านนะ 13 ล้าน 2 แสนคุณนะครับมาดูนี้จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับเพิ่นจะเติมจำนวนเข้าไปเนอะซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยทำการเพิ่มเงินนะครับจากฐานสิทธิ์เดิมนะติเกิดได้300เนาะเพิ่นจะเติมเข้าไปถึงแฮม700นะครับผมในส่วนของคนละครึ่งพลัสนะจะมีการแบ่งสัดส่วนเนาะก็คือแต่ก่อนนี่เฮา50 50เนาะเดี๋ยวนี้รัฐจะจ่ายถึง 60% นะครับประชาชนจ่ายคนเดียว 40% ไหมถึงจะได้น้องอ่านอีนาสมมติซื้อของร้อยหนึ่งเฮามีสตังในเปิดห้องไว้อย่างเป๋าตังอีเนาะเฮาสแกนไปปุ๊บร้อยหนึ่งเฮาจะได้จ่ายแค่40บาทรัฐจะจ่ายเฮา60บาทนั่นเองนะครับขนาดการตินีกำลังพิจารณาในเรื่องของการแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะด้วยกันเนาะในรูปแบบ2เดือนนะครับต่อด้วยแฮม2เดือนเองนะเพื่อให้เกิดความครบเนาะหมายถึงว่ารอบครอบสูงสุดเลยแล้วก็ครบวันโดยสำหรับพี่น้องที่จะต้องลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าประเมินว่า2ช่วงเดือนแรกเนี่ยเปิ้นบอกว่าแฮม4เดือนเนี่ยมันยังจะมีวิกฤตในส่วนของที่เราได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางอีเนาะนั่นแหละเปิ้นก็จะพยายามช่วยเหลือพี่น้องในช่วง4เดือนนี้กันก่อนนะแต่ว่าในอนาคตมีกิจกรรมอันยังหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อันยังจากรัฐบาลที่เราจะมาอู่มาเอ่ยกันแฮมเนาะรัฐบาลเปิ้นบอกว่าเปิ้นอ้างอิงข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มเดิมเป็นหลักไปก่อนนะครับในระหว่างการดำเนินการเนี่ยในระยะแรกรัฐก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มนะครับที่มีรายได้น้อยนะแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหลายรอบละนะหรือยังก็ได้รับสิทธิ์นะครับเข้ามาลงทะเบียนหรือตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์นะเพื่อมั่นใจว่าประชาชนตีขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนนี่นะก่อนที่จะเริ่มใจเกณฑ์การซิดเกณฑ์การหือซิดแบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อๆไปเนาะสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าเอ๊สวัสดิการแห่งรัฐที่เฮาได้300นะเปิ้นจะเติมเข้าไปแถม700นะครับผมเดี๋ยวรอพอเนอร์พอเปิ้นคาดการว่าเปิ้นจะเริ่มนะในการจ่ายก็คือ1มิถุนาเดี๋ยวถ้าสมมติแน่นอนจะได้แล้วเดี๋ยวน้องอั้นจะเอามาบอกกันแถมนะครับผมฟังเพลงนี้กันก่อนละกันเนาะป้าหน้าเด็กนะครับผมจะได้แล้วเพลงนี้1เพลงแถมเพลงนึงก็คือดวงใจนะครับผม2เพลงนี้ก่อนละกันแล้วจะได้เฮามาอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงหน้ากับมองหลับปุ่นนะครับ

0: 2บทเพลงนะครับในช่วงนี้ละกันนะครับผมดวงใจนะครับเพลงของปางปลางทิพนะครับผมดวงใจนี้ของมาจาก Country Home เนาะแถมเพลงหนึ่งป้าหน้าเด็กนะครับของมาจากพี่น้องชาวป่าซางนะครับอยู่ข้างรถตัดทันเนอร์เผื่อไปรถตัดเดี๋ยวจะเอิญนะเผื่อไปรถตัดเดี๋ยวจะเอิญหายนะครับผมท่านไหนที่อยากขอเพลงมาก็ยังขอได้นะครับในช่วงนี้แถมประมาณ20นาทีเนาะในการที่อยู่ด้วยกันกับมองละปูนวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผมใครจะไปทางไหนก็ดูฟ้าดูฝนสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่าฟ้าฝนจะมาแบบอีเนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าห่อนอยู่นะครับห่อนแตะห่อนวาวันนี้เลยเอาข่าวมาประชาพันธ์กันสักหน่อยนะครับเมนูเหล่านี้อาจจะต้องเลงกันสักหน่อยเนอหน้าห่อนแบบอีเนอะสำคุณแบบว่าห่อนห่อนแบบอีหนึ่งชากาแฟมาละแล้วขอแบบเย็นเลยเนาะใส่น้ำแข็งหนักๆนะครับผมเพิ่นบอกว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนประเดี๋ยวนี้นะชากาแฟซ้ำดื่มหนักก็ซ้ำเซน้ำหนักเราเสียงใจสั่นเนาะแล้วก็ในช่วงอากาศห่อนๆจะอีเดี๋ยวปินลุ่มปินแรงไปมันดินเนาะต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยวันศุกร์จะอีต้องเตือนกันสักหน่อยนะครับผมแอลกอฮอล์นะครับมันจะทำให้ร่างกายของเขานะครับสูญเสียน้ำหัวใจตินเร็วนะครับความดันสูงเนี่ยแล้วก็เสียงช็อกนะในช่วงหน้าห่อนแบบอีสำคุณเริ่มตั้งแต่เตียงอันนี้มันดีเนาะมันห่อนแล้วก็ไปเติมห่อนเข้าไปในร่างกายแหมบางคุณนะหาวิธีแบบว่าลดร้อนด้วยการกินขนมหวานแน่หวานยินน้ำแข็งเต็กเนาะฮู้จักใครฮู้จักน้ำแข็งเต็กอยู่หรือเปล่าเนาะเปิ้นเอามาใส่ใส่แล้วเปิ้นก็เอาใส่กล้วยเนาะเอาไปตบป๊อกป๊อกป๊อกติดก๊อกเลยนะนั่นแหละครับผมของว่าเหล่านี้นะครับกินได้นะแต่อย่ากินมากจนเกินไปบางเตอร์เนาะของหวานกระทงกะทิเดี๋ยวมันห่อนซ้ำเติมมันจะบูดเร็วเนาะท้องทรงท้องเสียบ่เดี๋ยวนี้อาหารเป็นพิษอันตรายนะครับผมเวลามันปิ่นมาเตอนึงนะโอ้เป็นย่มเป็นวันบุญนะครับผมตื่นเจ้ามาโอ้มีเหี่ยวมีแห้งนะครับจะได้แล้วก็ดูกันสักหน่อยในเรื่องของขนมหวานนะครับต่อมานะขนมหวานลำป่นอย่างน้ำอัดลุ่มนะน้ำอัดลุ่มน้ำตาลก็สูงขนาดเนาะรวมไปถึงอาหารที่มีรสเค็มจัดของทอดต่างๆอันนี้ก็เลี่ยงกันสักหน่อยครับสายหน้าใหม่กันสักหนึ่งสายละกันนะครับผมในช่วงนี้เนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับผมโอ้เสียงคุณเลย คุณแม่แน่นอนเสียงอย่างนี้นะ
1: ขอฟังเพลงหน่อยเนอะ
0: เพลงอย่างครับผม
1: เจ้าพี่จอหลายใจ
0: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวจัดเนี่ยเป็นเพลงเกือบสุดท้ายแล้วตัวก็จะปิดรายการแล้วประเดี๋ยวนี้นะก็งามห่อนก็ลุ่มนักก็แม
1: ่มีลุ่ม
0: ตกใจ
1: ตี
0: นั่นแหละครับผมเดี๋ยวจัดเนอะครับขอบคุณครับแหนมเจอใครตั้งไหนนะคุณแม่ที่บ้านนั่นเองวันนี้โทรมาขอเพลงคนเดียวเลยนะครับผมพี่จอหลายใจเดี๋ยวจัดเงินในช่วงต่อไปกันเลยนะครับผมจะไปลืมเนอะสำหรับใครนะช่วงนี้หาวิธีคลายร้อนนะจะไปกินของหวานแอลกอฮอล์กาแฟก็ลดพองก็ได้เนอะหรือว่าน้ำอัดลมของหวานนี่นะมันตามมามันหวานแต่มันยินแต่มันตามมาด้วยอย่างฮู้ก่อไขมันในเส้นเลือดน้ำตาลในเส้นเลือดสูงอีนะอาจจะต้องระวังกันตัวนะครับผม1เพลงละกันในช่วงนี้นะครับผมถ้าขอมาจากอันกองงามนะคุณแม่เองนะพี่จอหลายใจเพลงนี้จัดให้เลยนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: จอหลายใจนะของมาตังกองงามนอจัดเหือเรียบร้อยแล้วนะครับจากคุณแม่ลำวอนนั่นเองนะครับผมวันนี้ทุกเส้นทุกสายจัดเหือเรียบร้อยหมดแล้วนอย่ำเตือนกันแหมสักเตือนหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้นอฝุ่นฝ้านะครับเตือนกันสักหน่อยนะครับระวังกันตัวเนอะใครจะออกไปไหนเช็คบ้านเช็คจองให้ดีๆนะไม่ว่าจะปิ้นประตูหน้าต่างนอปิดถึงมันสนิทนะครับเผื่อลุกมันมามันจะแดมปึ้งในบ้านเฮาเนอะรวมไปถึงนอใครตีได้ยินว่าช่วงก่อนนอสองรอบแล้วนอสำหรับพายุฤดูร้อนนะครับผมตีมานอหากใครบันเดินเสียหายอย่างยังสำรงสำรวจนอกจะได้แล้วตังปอลงปอกำนั้นเปิ่นก็จะเข้ามาสำรวจแล้วก็แจ้งไปตีเทศบาลอบต.ที่เปิ่นรับผิดชอบนอเอามาเยียวยาในเรื่องของกระบงกระเบื้องต่างๆตอนนี้ก็สำรวจกันนะครับผมแล้วก็ทำให้มันเรียบร้อยนะเพื่อว่ารอบนี้มันจะมาแหมนอเพราะว่าเห็นในคลิปต่างๆระไคพอในโซเชียลอีนอก็จะเห็นหลายๆตีนอตีลุมแห้งขนาดฝนตกนะขนาดตีนานกว่าฝนตกน้ำปนองอ่ะนอน้ำนองเป็นกึ่งอันหล่อรถยนต์พุ่นน่ะบัดเดี๋ยวเนี้ยจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวนะครับในเรื่องของบ้านของจ้องรวมไปถึงสุขภาพนี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่มันถึงมันจะดีขนาดไหนถ้าสุขภาพมันแย่เนาะมันตึงโอ้เอ้ยตื่นมากกว่าเอ้ยอีนะ นั่นน่ะเราดูแลสุขภาพมาเป็นหลักเนาะเหมือนที่น้องอันเอามาฝากกันไว้ว่าช่วงนี้มันห้อนก็แต่เนาะแต่จะไปกินอย่างที่มันทําหือเฮาอาจจะป่วยได้นะว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ย้ํากันไว้นะสําคัญสุขหันษาสุขล้านลาสุขสุขใจวันนี้นะโอ้โหเริ่มกันละอีนะจะไปดีอันเนาะเอาตอนแรงก็ได้นะแต่ว่าใครจะไปที่ไหนก็ดูในเรื่องของรถของล้ากันด้วยนะครับดื่มแล้วไม่ขับนะครับผมหาคุณติ๋มดื่มมาครับเฮาหรือตอนนี้นะครับผมออนไลน์เนาะห้องรถอันสาธารณะออนไลน์ก็ได้นะครับผมจะได้แบบว่าพอปลอดภัยไว้ก่อนนะประเดี๋ยวนี้นะรวมไปถึงนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีทรงน้ำเนาะใครจะไปตีดอยพระบาทนะครับพระบาทพระพุทธบาทตากผ้าเนาะเผื่อปักกันเสาติดนี่นะครับไปกันได้นะครับไปสักการะเป็นสิริมงคลเนาะพระพุทธบาทตากผ้านะครับต่ำน้ำประกอบว่าพระพุทธเจ้ามาที่นี่เนาะเป็นมาเป็นดอยอยู่แล้วเป็นก็มาอันพำนักพักแรมอยู่ที่หันอีนอแล้วเปิดจอดอยู่หันเปิ้นซักผ้าซักผ้าอย่างจีวรอีนอแล้วเปิ้นไปตากไหว้มีรอยเท้าประทับอยู่อีนะแล้วเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นเหมือนห้องว่าตรัสไหว้วันนี้จะปิ้นวัดพระพุทธบาทตักผ่าจุนวันนี้ปิ้นวัดพระพุทธบาทตักผ่าแล้วเฮาก็มารวมกันส่งน้ํานะแล้วก็จะได้แบบล้ําลึกนะถึงพระพุทธศาสนาเนาะเฮาก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนนึงไปทนุบํารุงศาสนานะครับแล้วก็ไปทําเหือจิตใจเนาะแบบว่าเป็นสิริมงคลตึงตกเก่าแล้วก็ครอบครัวกันนะครับผมจะได้แล้วก็เผื่อไปปะกันก็เอิ่นกันได้นะครับผมและเน้นย้ํานะครับผมไทยช่วยไทยเนาะสําหรับช่วงนี้ก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะก็มีหลายๆโครงการตะกี้ก็มีอันตังเมธาอื่นมาว่าพี่น้องติ่มมีโทรศัพท์ล้ออีนานจะได้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เฮาดูในเรื่องของเงินใครต่างๆแฮมสักรอบเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกไว้ก็คือคนละครึ่งเนาะหรือว่าเปิ้นฮอวัดคนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับผมคนละครึ่งกับบัตรประชารัฐอันนี้มันก็จะอยู่รวมกันเป็นอยู่ในโครงการเดียวก็คือไทยช่วยไทยพลัสแล้วค่ะใครได้1ซิทอันไหนก็จะได้1ซิทอันนั้นอีเนาะแล้วก็ในเรื่องของมีโทรศัพท์เดี๋ยวเฮามาเอิ่นกันแฮมสักรอบนึงนะครับผมอันนี้รับเรื่องไว้นะครับผมขอบคุณจนักเลยติโทรเข้ามานะครับผมแล้วก็ในส่วนของวันที่25นี้เนอะวงปฏิทินกันไว้นะครับผมลงทะเบียนเหมือนคนละครึ่งอะไรไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับผมจะได้รับการช่วยเหลือเนาะ60 40นะเดี๋ยวเนี่ยรัฐจะช่วย 60% คนเฮาๆเนี่ยจ่ายแฮม 40% นะครับฝากไว้ตัวกับโครงการดีๆแบบนี้ถ้ามีโครงการอย่างของรัฐตีเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวน้องอ่านจะเอามาเอิ่นกันในการมองหลับปูนละกันเนอะวันนี้นะครับขอบคุณจนักจลายเนอะถ้าจะมืดมาแหมแล้วหน่อมหัวเนาะของสูงพี่จะได้พองนะครับก็ดูแลสุขภาพกันตัวเป็นห่วงเป็นใยนะแล้วเฮาปิกมาปะกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับกับม้องละปูนกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมเพลงสุดท้ายจะเปิดกันนี้นะครับเอาไว้ขอบคุณทุกคนละกันเนาะมาไล่น้ำใจลาไปละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
9: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอา
11: พระเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
11: นายสุปิยันแดบว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงทุกช่องทางเราบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวทหลับปูนะครับทันตีฟังผ่านเว็บไซต์ทันตีฟังผ่านแอปพลิเคชันของสวทหลับปูนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันแนะนำคุณผู้ฟังเนาะก็คือแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับโหลดติดเครื่องไว้เนาะจะได้ฟังดีเจน้องอ้อยดีเจน้องอั้นแล้วก็ดีเจโอมได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้นะครับดีเจโอมก็มีสาระเนาะมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันสลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะนี่เข้ากับบรรยากาศในช่วงบ่ายเนาะฟังสบายๆเพลงจ้าๆเพลงเย็นๆนะครับตลอด1ชั่วโมงที่จะถึงนี่นะปะกันในช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนต้องติดตามกันนะเพราะว่าช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนในเรื่องฝนฟ้าคะนองไว้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของวันที่8วันที่10เนาะเราดูเสา4ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนดีกว่านะครับภาคเหนือของเราเสา4ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝังบัวพิษนะครับร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือก็มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับเต่าที่อู้มานี่ก็เกือบหมดภาคเหนือนะครับบอกว่าจะเป็นตอนบนตอนล่างในเกือบครบทุกจังหวัดเลยนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง21ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง39องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาตีบอกแข็งแรงพี่น้องเกษตรตะกอนก่อเสริมความแข็งแรงให้กับไม่ผลไว้ตัวนะครับเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงไว้ตัวเนอร์ที่สำคัญนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะในช่วงตีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ตัวเนอร์รับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับนอกเหนือจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะครับว่าภาคเหนือของเฮานะสัก4ชั่วโมงข้างหน้านี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทางปอพอนะครับก็ได้ออกมาแจ้งเตือนเสาเกาจังหวัดนะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับปอพอก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้รวมกันเสาเกาจังหวัดนะคือเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกสะสมเนาะซึ่งอาจจะส่งผลคือเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสียงเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็บริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์จำเป็นยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงพื้นที่สีเสียงน้ำหลากนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ธรรมชาตินะทำการนำตกกาแล้วก็ทำหลอดกาก็ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางหากมีประกาศเตือนภัยก็หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเน้อคุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเฮานะปอพอก็ได้แจ้งเตือนติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดอุทัยธานีนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับสาระต่างๆที่ได้เตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาพากันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับคุณผู้ฟังครับท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ย้ำเตือนกันแหมน้อยเนอบ่ได้ลืมนะครับกับสินค้าไทยช่วยไทยวันนี้วันศุกร์เนาะอำเภอเมืองก็ไปซื้อของได้ตีเทศบาลตำบลเวียงยองเนาะที่โดมอเนกประสงค์นะไปได้เลยนะครับสำหรับสถานที่จำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยอำเภอเมืองละปูนนะครับก็เปิดแล้วนะเปิดขายตั้งแต่ 8:30 นาทีนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดนะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวละปูนเนาะไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยราคาประหยัดของดีคุณภาพโดนใจมีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านเฮานะครับตีบ้านบ้านที่นี่ก็จัดขึ้นตีว่าการอำเภอบ้านที่นะครับบริเวณโรงจอดรถอำเภอบ้านโฮงก็มีนะครับตีว่าการอำเภอบ้านโฮงเปิดก็จัดเนาะแล้วก็อำเภอลี่เปิดก็จัดตีว่าการอำเภอลี่นะครับอำเภอเวียงหนองล่องเปิดก็จัดตีที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องแล้วก็อำเภอทุ่งหัวช้างเพื่อจะมีการจัดจำหน่ายตีสาระอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างหรือว่าสาระแดงนะครับไปมาเดียวนี้ก็ยังตันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับสินค้าบางรายการก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนี่ก็จะเริ่มเปิดขายตั้งแต่ 8:30 นาทีไปจนกว่าสินค้าจะหมดเน้อคุณผู้ฟังครับใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปซื้อของไปแวะชมกันได้ครับพักฟังเพลงแล้วก็สาระต่างๆเนาะจากดีเจน้องอั้นนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95

0: ทยช่วยไทยไม่ใช่แค่เพียงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คือพลังแห่งความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญวีรกูลมุ่งเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเกษตรกรไทยและประชาชนไทยให้มีพื้นที่สร้างรายได้ลดค่าครองชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคส่งตรงถึงมือประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนจังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนางสาวจุฬารัตน์นุ่มนิ่มได้ขานรับนโยบายเพื่อพี่น้องชาวลำพูน
1: ด้วยภาวะของเศรษฐกิจนะคะในตอนนี้ที่เกิดจากความผันผวนของทั้งในส่วนของวิกฤตเรื่องของสงครามนะคะพลังงานค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนค่ะมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างที่จะตึงตัวนะคะแล้วก็ภาวะค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะทางรัฐบาลค่ะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็เร่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจับมือนะคะทางห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีสาขาลำพูนค่ะแมคโครสาขาลำพูนนะคะโลตัสนะคะที่มีโลตัสแต่ละสาขาในพื้นที่ค่ะมาร่วมจำหน่ายรวมถึงห้างในส่วนของแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยนะคะก็มาร่วมจำหน่ายการที่จะให้พี่น้องประชาชนค่ะในแต่ละอำเภอสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าในพื้นที่ของแต่ละอำเภอได้นะคะโดยที่มีการนำสินค้าของแต่ละห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆห้างท้องถิ่นค่ะไปจำหน่ายในพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะคะทุกสุขค่ะสุขที่1สุขที่8นะคะสุขที่15ค่ะสุขที่25นะคะแล้วก็สุขที่29ค่ะก็จำหน่ายกันตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะจนถึงเวลา 16:30 นาทีนะคะ
0: เพราะเมื่อคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันเศรษฐกิจไทยก็จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยที่รัฐบาลตั้งใจมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
2: เพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

กลับมาป้ากันในช่วงท้ายๆของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังหลังจากติดไปฟังเพลงแล้วก็สาระดีๆจากดีเจน้องอั้นนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยนะในช่วงนี้ก็มีเรื่องมาอู้มาเอ่ยนะครับกับหลายท่านที่กำลังติดตามแห่งหนึ่งโครงการของทางรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทย plus นะครับโครงการนี้ก็จะเป็นการยกระดับสวัสดิการเพื่อคนไทยนะคราวๆก็จะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับมาติดตามกันดีกว่าในช่วงนี้เนาะรัฐบาลกับเตรียมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus นะซึ่งเป็นการควบคุมขออภัยครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นการควบรวมสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่ง plus นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันนะเพื่อเป็นการยกระดับการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจคือมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงสนับสนุนนะครับร้านค้ากว่า 1.5 ล้านรายทั่วประเทศนะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะที่เขาจะได้รับนั่นก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิม300บาทนะรัฐเติมฮือแหม700บาทสำหรับผู้ที่มีรายได้บ่เกิน 100,000 บาทต่อปีแหมกลุ่มหนึ่งครับได้แก่กลุ่มคนละครึ่ง plus นะรัฐจ่าย 60%เฮาจ่ายเองเพียงแหม 40% ก็จะช่วยภาระค่าครองชีพได้มากกว่าเดิมราคาทงฟ้านะครับร้านค้าทงฟ้าและก็ร้านค้าเดิมนี่ก็เตรียมรับยอดขายพุ่งจากการควบคุมฐานข้อมูลร้านค้าและเทคโนโลยีใหม่ก็มีการปักหมุดวันสำคัญนะครับก็ได้แก่วันที่25พฤษภาคมก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชน1มิถุนายน69ครับคาดการว่าเริ่มใจซิจริงในระยะที่1เงื่อนไขเบื้องต้นนี่ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำกัด1คนต่อ1ซิทต่ออันนะใจระบบยืนยันตัวตนผ่านฐานข้อมูลมหาดไทยเพื่อความแม่นยำนะครับส่วนกลุ่มติดตกล้นนะครับใครที่ยังบ่มีชื่อในระบบก็ทางรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ในช่วงระยะแรกนะเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับและที่สำคัญเตรียมสมาร์ทโฟนไว้ครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนคือเป็นปัจจุบันแล้วก็รอลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป่าตังกันเน้อครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือความคืบหน้านะของโครงการไทยช่วยไทย plus นั่นเองแล้วก็คุณผู้ฟังครับช่วงท้ายๆของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วเนาะดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเนาะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
10: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

จัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน

0: วันนี้ทางสวทเจียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงแล้วก็ไลฟ์สดทางเพจสวทเจียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูบรรยากาศของข่าวสารที่น่าสนใจกันที่จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฮะฟังกันในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเจ้าวันนี้ทุกท่านอยู่กับแจงอลิสาเพียงตั้งจากสวทเจียงใหม่และทีมงานของเฮาเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าบรรยากาศงานบุญของจังหวัดเจียงใหม่เฮาแฮมเบอร์กี้วันก็จะตั้งเกาเริ่มต้นแล้วของเดือนพฤษภาคมนี้ระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569เจ้านอกเหนือจากนั้นนะเจ้าในช่วงนี้ยังมีบรรยากาศของโครงการไทยช่วยไทยซึ่งจัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569วันนี้จะพาไปพอบรรยากาศการช้อปปิ้งในโครงการไทยช่วยไทยที่ไหนก็สามารถติดตามได้ในรายการของเราและแถมนึงเรื่องที่ต้องมาแจ้งเตือนเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซื้อทองต้องได้ทองถ้าซื้อทองแล้วบ่ได้ทองต้องฟังไปแจ้งความต่อหนี้ราคาทองแป้งขนาดเลยจะซื้อทองที่ไหนต้องมั่นใจเนอะเจ้าสำหรับในช่วงแรกของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: มาเริ่มกันตีจังหวัดเจียงใหม่เจ้าจังหวัดเจียงใหม่เตรียมพร้อมรับการประเมินมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่เป็นมรดกโลกทางด้านของนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการพร้อมคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกสำหรับสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตีเข้ารับการประเมินเป็นมรดกโลกประกอบไปด้วยวัดทั้งหมด7แห่งด้วยกันกำแพงเมืองและคูเมืองเจียงใหม่เปิ้นได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อมีความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้สามารถนำเสนออัตลักษณ์และคุณค่าของเมืองเจียงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ใกล้เคียงที่สุดนะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการความหัวมือกับหน่วยงานติเกี่ยวข้องในจังหวัดเจียงใหม่ขณะนี้การดำเนินงานยังบ่าเสร็จสมบูรณ์เตื่อซึ่งทุกภาคส่วนจะเร่งรัดการดำเนินการทุกด้านฮื้อแล้วเสร็จทันก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ในห้วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าสำหรับการประเมินในเตือนนี้ถือเป็นรอบสุดท้ายของปี2569ทั้งในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่และประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเจียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินในอนาคตเจ้าพร้อมกันนี้จังหวัดเจียงใหม่เฮาก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเจ้าพี่น้องประชาชนร่วมกับห่วงกันนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพักดันเตรียมความพร้อมรับการประเมินในเตือนี้โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการรับผู้และเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงละเอกละออนเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ดีและแสดงถึงพลังของความร่วมมือของคนเจียงใหม่ในการก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไปเจ้ายังอยู่กันตีจังหวัดเจียงใหม่ไปตังอำเภอแม่อายกันพองเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าทางด้านของอำเภอแม่อายนายนิติปกรณ์แสงอุวันนายอำเภอแม่อายจังหวัดเจียงใหม่ได้มอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายตี5ส่วนที่กำลังห่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายและเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณตีที่ว่าการอำเภอแม่อายบริเวณบนทางหลวงชนบทสาย107แม่อายถาตอนเจ้าเป็นการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเป้าหมายหลักเลยก็คือโครงการการตรวจสอบและก่อปราบปรามผู้กระทำความผิดว่าด้วยการขนส่งทางบกควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพผู้ติดและผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดและป้องกันการใช้เส้นทางในการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเจ้านอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายและก็การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการเฝ้าระวังมหึมีปัญหาสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รอยต่อชายแดนอย่างต่อเนื่องเจ้า ไข่ตีซื้อทองในช่วงนี้ต้องเล็งพอฮื้อดีๆนะเจ้าต้องมั่นใจแต่ๆถึงจะจ่ายสตังค์เพราะทางด้านของจังหวัดลำปูนเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้ติดตามความคืบหน้าคดีซื้อทองบ่ได้ทองพร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนซื้อทองต้องตรวจสอบฮื้อชัดบ่ดีหลงเจือข้อเสนอราคาทุกแต่ทุกว่าหลังจากติดพบผู้เสียหายหลายรายสูญเงินนับล้านเลยเจ้าแต่ว่านี่นะเจ้าตีห้องประชุมผู้บริหารจันทร์สองสารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีตีป่ากดว่ามีข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเขาล่องเลียนว่าได้ซื้อทองคำแท่งจากบริษัทค่าทองแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปูนมาได้หับทองตามตีตกลงไว้ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมหลายล้านเลยเจ้าและก่อสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในการประชุมเตือนนี้ทางด้านของพลตำรวจตีบุญยวัฒน์เกิดกรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองลำปูนภูมิในการกุมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานตีเกี่ยวข้องก็ได้ติดตามหารือแนวทางการช่วยเหลือและการแก้ปัญหากรณีตีพบว่ามีผู้เสียหายนักและมีมูลค่าความเสียหายขยายเป็นวงกว้างเจ้าจากการติดตามคณะนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนได้ฮับเป็นคดีอาญาแล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตึงเอกสารการซื้อขายรายการโอนเงินรวมถึงสอบปากคำผู้เสียหายและพยานตีเกี่ยวข้องประกอบสำนวนดำเนินคดีเกี่ยวกับตีเกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่จะเล็งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดอื่นเพิ่มเติมก่อซึ่งทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตีเกี่ยวข้องเล็งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านพร้อมประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถึงด้านของการสืบสวนสอบสวนการอำนวยความเป็นธรรมการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อฮื้อคนในจังหวัดลำปูนบัดตกเป็นเหยื่อและฮื้อประชาชนเกิดความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการอย่างเต็มที่และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเจ้านอกจากนี้ยังกำชับฮื้อทางหน่วยงานตีเกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมตัวนะเจ้าแล้วก็เล็งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อประเมินขอบเขตของปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปหากประชาชนรายใดได้รับความเสียหายหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมนะเจ้าแจ้งพนักงานสอบสวนก็ได้หรือแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปูนก็ได้จะได้มีการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในกรณีที่มีผู้เสียหายนักแล้วก็มูลค่าความเสียหายนักจะอีเป็นคดีใหญ่นะเจ้าท่านใดตีเกยประสบกับเหตุการณ์นี้เกยซื้อทองแล้วไม่ได้ทองก็สามารถเข้าไปฮือข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่กันได้ไปตีจังหวัดลำปางกันพองเจ้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเปิ่นได้จัดโครงการดีๆเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารยุคใหม่และเสริมศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชนเจ้าในวันนี้ช่วงเจ้านายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขตลางนครเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทนักสื่อสารชุมชนยุคใหม่ณห้องประชุมชมพูเทศบาลเมืองเขตลางนครจังหวัดลำปางเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและเครือข่ายผู้นำชุมชนการบรรยายในเตือนนี่มุ่งเน้นฮื้อผู้เข้าได้ผู้ตีเข้ารับการอบรมนะเจ้าได้เหียนฮู้และก็เข้าใจถึงบทบาทของนักสื่อสารในยุคดิจิทัลตลอดจนเทคนิคการเขียนข่าวการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพรวมถึงการฮู้เต่าตันข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เพื่อฮื้อสามารถนำองค์ความฮู้และทักษะที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลเจ้ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในเตือนนี่เป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความรู้เพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารของบุคลากรและเครือข่ายผู้นำชุมชนซึ่งมีบทบาทสำคัญแต่ในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนอันจะนำไปสู่การสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปเจ้าในช่วงนี้ไปพอกันตีกิจกรรมเนื่องในวันชตรามงคล คลของต้างแม่ฮ่องสอนกันพ่องเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาแสดงพลังความสามัคคีของข้าราชการและประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมณบริเวณอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถราชานายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หนึ่งในโอกาสวันชัตรมงคลซึ่งเป็นวันสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวไทยห่วมน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กิจกรรมในเตือนนี่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเจ้านำโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่าจิตอาสาได้ร่วมแห้งร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์พญาสิงหนาถราชาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามโดยมีกิจกรรมลักคือการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความสวยงามและปลอดภัยมีการเก็บขยะและเศษใบไม้รอบบริเวณอนุสาวรีย์และการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมต้อนรับผู้ที่มาสักการะเจ้ายังอยู่กันตีแม่ห้องสอนไปตั้งแม่สะเลี้ยงกันพองเจ้าในอำเภอแม่สะเลี้ยงลงพื้นที่ไลฟ์โซดเจริญเจริญปีน้องประชาชนแม่สะเลี้ยงไปช้อปปิ้งกันในโครงการไทยช่วยไทยตีบริเวณศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเลียงตีศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเลียงเจ้านายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเลียงก็ได้ลงพื้นที่ไล่สดพาชมบรรยากาศไทยช่วยไทยหน้าศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาอำเภอแม่สะเลียงเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าโอท็อปในราคาสุดประหยัดเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระราคาของชีพพร้อมทั้งมีการไล่สดในเจ้าไทยทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ของสวท.แม่สะเลียงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเจ้ามีพี่น้องประชาชนเฮือกความสนใจเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเลยไฮไลท์สำคัญภายในงานก็จะมีการนำชมบูธสินค้าต่างๆที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจริงๆแล้วนะเจ้าก็มีตึงโมเดิร์นเทรดโลตัสแม่สะเลียงสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมไปถึงร้านก้าคนไทยยิ้มได้กว่าแฮมซิปร้านก้านะเจ้าก็เชิญชวนทุกท่านเจ้ายังมีวันศุกร์ที่15วันศุกร์ที่22และวันศุกร์ที่29ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี่ท่านใดตีบัตรตันได้ไปอุดหนุนสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยก่อไปอุดหนุนผู้ประกอบการในชุมชนเลือกซื้อสินค้าดีราคาประหยัดกันได้เจ้าในช่วงนี้ไปต่อกันตีเจียงไฮ้กันเลยเจ้าทุกท่านเจ้าเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนแล้วอย่างตีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นได้แจ้งเตือน 8-10 พฤษภาคม2569นี่ระวังน้ำป่าไหลหลากช่วงต้นฤดูฝนนะเจ้าพายุฤดูร้อนต่างๆก็ต้องเตรียมรับมือกันที่จังหวัดเจียงไฮ้เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากแม่สายช่วงต้นฤดูฝนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า8-10 พฤษภาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเจ้าที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเจียงไฮ้สารการจังหวัดเจียงไฮ้นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้นายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและก่อนน้ำหลากช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สายเจ้าทั้งนี้นายสายันชัยยศภูมิในการสถานีอุตุนิยมวิทยาเจียงไฮ้คาดว่าตั้งแต่วันที่7-12 พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเจียงไฮ้และภาคเหนือร้อยละ40-60และพื้นที่อำเภอแม่สายมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่8-9พฤษภาคมเจ้าทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าพื้นที่แม่สายยังมีความอ่อนไหวหากต้นหน้ามีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำหลากฉับพลันได้โดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณตลาดสายลมจอยและพื้นที่ พื้นที่ลุ่มริมน้ำสายนะเจ้าด้านมทบ37ก็เตรียมกำลัง2กองร้อยพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมคณะที่ทหารช่างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและก็ซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆตุยนะเจ้าทางด้านของอำเภอแม่สายเนี่ยก็ได้เตรียมแผนอพยพการแจ้งเตือนภัยศูนย์พักพิงไว้รองรับเรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็กำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมตึงเอื้องมือต่างๆอุปกรณ์และก็แผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงเฝ้าระวัง 7-12 พฤษภาคม 2569 นี้พี่น้องประชาชนก็อุ่นใจได้แต่บัดนี้ชลาใจนะเจ้าไปกันต่อที่จังหวัดพะเยาเจ้าจังหวัดพะเยานับถอยหลังปรับโฉมวัดติโลกอารามและก็ท่าเรือมุ่งยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับสากลเจ้าตีบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามนางสาวออนอาภาโลวีลาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดติโลกอารามและก็ท่าเรือกว้านพะเยาเป็นเตือสุดท้ายโดยการปรับปรุงเตือนี้จะยึดตามรูปแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดเพื่อให้มีความงดงามเป็นระเบียบและยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวพะเยาอย่างครบถ้วน

0: โอ้ปาไปตังของกินกันพ่องนะเจ้าตีจังหวัดแปรเปิดมีการประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นรสชาติตีหายไปเดอะลอสเฮดประจำปี2569เจ้าแต่ว่านี่ที่ห้องประชุมจอแฮสีเมืองเจ้นสองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนายคุณากรโคตรฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Best Local Food รสชาติตีหายไป The Lost Head ประจำปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรได้ดำเนินโครงการดังกล่าวรวบรวมเมนูอาหารท้องถิ่นตีกำลังเลือนหายอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะเจ้าซึ่งในการประชุมเนี่ยก็มีผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดแปรประกอบด้วยลาบขมเมืองแปรไส้กรอกเมืองแปรแอปทัวนาวแปรขนมเกลือและก็ก๋อยนึ่งเมนูตีได้รับการคัดเลือกสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของเจ้าจังหวัดแปรตีสืบทอดกันมามื่นนานเจ้าถือเป็นหนึ่งแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแผ่มรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นฮื้อคงอยู่สืบไปเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดน่านพ่องเจ้าจังหวัดน่านนี้มีสถานการณ์ตีพี่น้องประชาชนประสบภัยพายุฤดูร้อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารมานิ่งน้อมใจฝั่งลงพื้นที่โดยด่วนเลยเจ้าแต่ว่านี่ตีโรงเรียนแม่สาวิทยาคารตำบลแม่สาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมกับนายนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอเวียงสาท้องถิ่นจังหวัดปภประชาสัมพันธ์และหน่วยงานติดเกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการฮึ่มกำลังใจและมอบถุงยังชีพแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายเพื่อซ่อมแซมบ้านเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือฮึ่มกับพี่น้องประชาชนบ้านเอิญหมู่ที่5และก็บ้านวังยาวหมู่ที่7ตำบลแม่สาเหตุจากการเกิดพายุฤดูร้อนหลังคาถูกลมพัดลมพายุพัดเสียหายกว่า139หลังคาเรือนเจ้าเสาไฟฟ้าล่มกว่า12ต้นเสียหายเป็นวงกว้างเลยในเตือนนี่ในการลงพื้นที่เตือนนี่ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะบ้านเรือนตีหลังคาถูกกระแสลมเนี่ยพัดเสียหายเกือบทั้งหลังเลยเจ้าพร้อมกับอู้จ่าฮึกกำลังใจในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบางและก็เน้นย้ำว่าตั้งจังหวัดและก็หน่วยงานเนี่ยบัลละมาทอดทิ้งไผไว้ตั้งหลังเนอจะเร่งดำเนินการคือกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะเจ้าตึงทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเสมอภาคเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้กล่าวว่าอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ประสบภัยสามารถช่วยเหลือเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม 1,300 บาทต่อรายเครื่องนอน 1,200 บาทต่อรายเครื่องครัว 4,200 บาทต่อครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงค่าวัสดุซ่อมแซมเช่นไม้สังกะสีกระเบื้องมุ้งหลังคาตามหลักเกณฑ์และวิธีเงินไขในการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินซึ่งตรงนี้ก็เฮาได้หันและเจ้าว่าทางแต่ละจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนนะเจ้าเกิดเหตุพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นผู้ว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นท้องถิ่นก็เร่งระดมสภาพกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ทุกท่านต้องเมมเบอร์สายด่วน1784ไว้นะเจ้าแต่หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถแจ้งไปได้สายด่วนนิรภัย1784หรือที่ทำการปกครองในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเจ้าและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตีนำมาอู้จากันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569โดยทางสวทเจียงใหม่และทีมงานของเฮานะเจ้าในช่วงต่อไปทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากทางสวทตรังสำหรับวันนี้ข้าเจ้าและทีมงานของสวทเจียงใหม่ต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะต ต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อม

0: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห้วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและยังคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

ท่ามกลางผืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวแต้มจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันธุ์กล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในผืนป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตรานกยูงพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะมาสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้าฝ้ายอย่างเดียวค่ะซึ่งเราได้นำเอาการทอผ้าไหมค่ะเข้าไปส่งเสริมไปสนับสนุนนะคะ ว่าผ้าไหมมันมีข้อดียังไงบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าการทำผ้าไหมที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าไหมของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
0: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
2: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีนะคะก็คือพระองค์ค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาให้เกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและถักทออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พรามคูณจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
3: เราเป็นประสบนิกร นะคะที่ปราบพึ่งในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งเป็นถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมบีหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสวมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์ก็เป็นไอดอลของเราจริง
0: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนานพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของโครงการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสานและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
4: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งในสิบสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกนิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมืองนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
5: ้ทรงรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพ พุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราพรสืบสารมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้วยนาวโหลด แอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิคลิปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองคลิปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตองหนึ่งจำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
5: พี่น้องชาวละปูนเจ้าหูก็ว่าความสะอาดของบ้านเฮาเริ่มต้นใดที่มือของทุกท่านปี2569จังหวัดละปูนประกาศถือการบริหารจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนง่ายๆกู้บ้านทำได้คัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอินทรีย์ลงถังขยะเปียกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายหรือใช้ใหม่ขยะทั่วไปทิ้งให้ถูกที่ขยะอันตรายแยกส่งเจ้าหน้าที่นะเจ้ามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่ละปูนเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหมู่เฮาผู้คนละปูนเมืองสะอาดเฮาทำได้และยังคงทำร่วมกันอย่างต่อเนื่องด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
6: ข่าวดีมาบอก
7: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
8: ข่าวดีที่95
9: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
10: ดูได้ตอนเย็นนอก
6: ข่าวดีปีเก่าสิพา
11: อ๋อไอ้ป้อชอบฟังรายการวิทยุเนอะพี่ขึ้นสวทระปูนนะเป็นประจำเนอะ
12: ได้เวลามาฟังข่าวดี
6: ข่าวเด่น
13: ข่าวดัง
6: เพลงลูกทุ่งม่วน
12: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิพาแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าดีเจออยนันทพรเนาะหับนาตีดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็อูจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการทางสวทลำปูนเฮาแน่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ลำปูนเฮาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองกระจายลมกระโชกแรงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ปภ.ออกมาแจ้งเตือน29จังหวัดเนาะว่าระวังช่วงนี้ฝนตกหนักนะเจ้าอาจจะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าน้ำท่วมขังรอการระบายอย่างเงี้ยนะเจ้าในหลายพื้นที่เนาะ29จังหวัดนี่ก็มีลำปูนอยู่ตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังระยะนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารกันคาดหมายลักษณะอากาศพยากรณ์อากาศกันยังใกล้ชิดเตอร์ละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าภัยที่อยู่พื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะเจ้าบริเวณใกล้ตังน้ำไหลผ่านก็ต้องเตรียมความพร้อมนะเจ้าดูเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดน้ำป่าไหลหลากกันตัวนะเจ้านักท่องเที่ยวที่อาจจะวางแผนการเดินทางเข้าพื้นที่ทางธรรมชาติเนาะแอลถ้ำแอลน้ำตกแอลถ้ำลอดอะไรอย่างพวกนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางให้ดีถ้ามีประกาศเตือนภัยก็ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะเจ้าอันนี้ด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังย้ำเตือนแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวนะเจ้าเนาะกับรายการวิทยุข่าวดีที่95สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพราะว่าฝนตกลงมาตะวันอาจจะนักน้อยนักพองน้อยพองเองนะแต่ภาพรวมเนี่ยก็กลายเป็นความชุ่มชื้นเนาะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำหลังฝนตกจะแย่เพราะว่าบ่มีอย่างดีไปกว่าการปลาตัวเองมาสูดอากาศดีๆโอสูดโอโซนให้เต็มปอดลำพูนละมุนใจนะเจ้าคุณผู้ฟังลำปูนละมุนใจเนาะลำพูนหลังฝนตกนะเจ้าก็เป็นกรีนซิตี้พื้นที่ให้ท่านได้สูดอากาศเต็มปอดเลยนะเจ้าก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปูนกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะเจ้าถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญเนาะเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตติดต่อของลำปูนเจียงใหม่นะเจ้าเส้นทางท่องเที่ยวในส่วนของวัดป่าต่างๆขี่รถทีบนะเจ้าชมวิถีชุมชนแอลวัดพระธาตุนะเจ้าแอลจังหวัดลำปูนนะเจ้าช่วงนี้ละมุนใจสุดๆนะเจ้าเนาะก็หาความสุขง่ายๆนะเจ้าได้ตีจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะกับลำปูนละมุนใจ อ้าวก่อนแนะนำกันนะเจ้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันเข้ามาได้ในช่วงของรายการช่วงนี้เติร์ละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะก็จัดรายการกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปุนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวทละปุนในสัปดาห์นี้นะเจ้าก็ท่านก็มาเล่าหลายๆเรื่องให้ฟังนะเจ้าอู้กันหลายเรื่องนะเจ้าหัดอู้กับเมืองไปหลายกรรมแล้วเหมือนกันแฟนรายการคอมเมนต์เข้ามาบอกขอท่านผู้ว่าอู้กับเมืองให้2กรรม2กรรมอีว่า2กรรมนี่คำว่าอย่างดีฮะท่านผู้ว่าก็เลยจวนบอกมาแอลจังหวัดละปูนนะครับนี่นะนะเจ้าแล้วก็บอกพอจะจบรายการก็ปิดรายการให้พร้อมนะเจ้าบอกว่าวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเห็นนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าท่านบอกเดี๋ยวไปทำกันบ้านก่อนอาทิตย์หน้าจะมาจัดรายการคนเดียวนะเจ้าเข้ารายการคนเดียวเลยนะก่อนท่านว่ามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องคุณผู้ฟังวันนี้นะเจ้าเรื่องหนึ่งที่ท่านมาประชาสัมพันธ์ก็คือเรื่องของความคืบหน้า

การสอบสวนสภ.เมืองลำพูนนะเจ้ามีผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนนะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะเจ้าในกรณีที่พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเนี่ยนะเจ้าเข้าร้องเรียนว่าไปซื้อทองเป็นทองคำแท่งจากบริษัทค้าทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนแต่บ่ได้รับทองตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมกันหลายล้านบาทแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าทีนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเนี่ยประกอบรายงานว่าได้รับเป็นคดีอาญาแล้วนะเจ้าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารการซื้อขายรายการโอนเงินรวมถึงสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบสำนวนในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้วนะเจ้าโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็พิจารณาว่าการกระทำตรงเนี้ยเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนหรือความผิดอื่นเพิ่มเติมก่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองเนี่ยนะเจ้าท่านก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการสืบสวนสอบสวนการอำนวยความเป็นธรรมการดูแลรับผิดชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งคนในจังหวัดลำพูนที่ตกเป็นเหยื่อและบ่ได้ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้นะเจ้าก็คือต้องดูให้ครอบคลุมในทุกมิตินะเจ้าแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพื่อประเมินขอบเขตของปัญหาและก็แนวทางการช่วยเหลือให้เหมาะสมนะเจ้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนนักทั้งนี้ถ้าประชาชนท่านใดนะเจ้าที่ติดตามข่าวสารอยู่เนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะเจ้าก็ขอให้ท่านเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนนะจ๊ะเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเนาะตอนนี้ท่านจัดรายการอยู่เนี่ยนะเจ้าก็มีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันว่าเนี่ยลูกลำปางมาขายทองกับห้างทองตรงเนี้ยนะเจ้าแล้วก็ทอง7บาทกับแหม2สลึงแต่ว่าพอขายแล้วบ่ได้สตางค์เปิ้นบอกเงินจำนวนนักเดี๋ยวจะโอนให้อย่างงี้นะแต่ปรากฏว่าก็ยังบ่ได้สตังค์สุดต่ําเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ได้เตื้อเอ็นอาจารย์ก็บ่ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีของการพบนะเจ้าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากประเด็นเรื่องของการซื้อทองแต่ไม่ได้ทองเนี่ยนะเจ้าก็ท่านผู้ว่าท่านก็บอกแนะนําไปบอกว่าขอมาแจ้งความนะเจ้าเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงทั้งในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนนะเจ้าเพื่อที่จะได้รวบรวมกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ติดตามนะเจ้าเรื่องนี้นำไปสู่การแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุดนะเจ้าในก่อท่านก็เป็นห่วงนะเจ้าพี่น้องจันทร์ลำพูนเฮาแล้วก็ท่านก็ย้ำนะเจ้าว่าไอ้ยังที่มันล่อหูล่อตาล่อใจนะที่มันได้กำไฮนักเลยเปิ้ลเนี่ยเนาะที่มันได้แปลงเลยเปิ้ลได้ถูกเลยเปิ้ลอย่างเองนะเจ้าก็ขอให้เอกใจตัวเนาะอย่าหวังว่าความที่มันจะเกิดผลประโยชน์แบบเยอะมหาศาลเนี่ยนะเจ้ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามนั้นเสียหมดเนี่ยนะเจ้าต้องเอะใจตัวเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้นะเจ้าอย่างตัวท่านผู้ว่าเองท่านก็โดนปลอมไลน์นะเจ้าแล้วก็แอดไลน์ไปหาในอำเภอเนาะแล้วก็ไปอู้กับในอำเภอเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านั่นนู่นนี่นะเจ้าสุดท้ายบอกเนี่ยผมกำลังจะต้องจ่ายค่าของและช่วยโอนเงินค่าของให้ผมหน่อยเนี่ยนะเจ้าเพราะท่านในอำเภอเองเนี่ยท่านก็เอะใจแล้วล่ะว่าต้องปัจจัยผู้ว่าแน่ๆก็โทรถามท่านผู้ว่าปรากฏว่าปัจจัยท่านผู้ว่าแต่ท่านอำเภอเนี่ยกระจุอู้ต่อไปแฮมจนสุดท้ายก็ไหวตัวทันเพราะว่ามิจฉาชีพเนาะเปิ้นก็จะคล่องอยู่ละในเรื่องเหล่านี้นะเจ้าก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันในเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพต่างๆนะเจ้าคดีซื้อทองแต่ไม่ได้ทองแล้วก็รวมไปถึงผลประโยชน์อันล่อตาล่อใจอื่นๆตัวนะเจ้าก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้นะเจ้าก็ให้มากเนาะเอ๊ะให้มากนะเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะจอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าโคโมฟังดูแลโคโมฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามข่าวสารด้วยกันนอกฟังข่าวด้วยกันนะจะฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารอย่างก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกเล่าให้กันได้ฟังโดยนะเจ้ามีสาระความรู้นะเจ้าในเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะเจ้าก็จะเอามาแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการกันต่อยนะเจ้าติดตามกันได้กับรายการวิทยุต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอย่าลืมแอปพลิเคชัน NBT Plus นะเจ้าโหลดกันหรือยังดีเจออยนี่ใจแล้วก็ติดใจเลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าแค่มีอินเทอร์เน็ตท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะเจ้า ก็สามารถที่จะหาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนได้เลยนะเจ้าได้เลยทุกที่ทุกเวลาเนาะฟังวิทยุสดๆกันได้เลยนะเจ้า NBT Plus นะเจ้าใช้งานง่ายมากๆเนาะฝากโหลดกันตัวละกันนะเจ้าทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าอ่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วก็คนละครึ่ง plus นะเจ้าสวัสดีกัน plus นี่เนาะ plus อย่างล้ำเหลือนะตะกี้ก็ NBT plus บ่ใช่กะอีนะ NBT plus นะมาไทยช่วยไทย plus นะเจ้าคนละครึ่ง plus นะสวัสดีกัน plus คืออีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้านายเอกนิติธันประภาสเจ้าบอกว่ากระทรวงการคลังตอนนี้เตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่คือกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะเจ้าคือสัปดาห์นู่นสัปดาห์ถัดไปก็จะมีเป้าหมายในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมเพื่อฮื้อตันเริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนในส่วนของโครงการ2โครงการหลักๆโครงการแรกคือโครงการคนละครึ่ง plus นะเจ้าก็จะมีการยกระดับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมเจ้าจะมีวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งฮื้อจ่าย4เดือนเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละ 1,000 บาทโดยเปิ้นจะฮื้อสัดส่วนการจ่ายเงินเนี่ยรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เงิน100เนี่ยนะประชาชนจ่ายคนเดียว40นะเจ้ารัฐบาลจ่ายฮื้อ60จ่ายฮื้อนักกว่ากูเตือนมาคนละครึ่งเนาะแต่นี่คือคนละครึ่ง plus นะเจ้าเพราะว่ารัฐช่วยจ่าย 60% เดี๋ยวจะมีการเปิดฮื้อลงทะเบียน1สัปดาห์นะเจ้าจำนวน30ล้านสิทธิ์เนาะเดี๋ยวหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็คงจะชัดเจนในรายละเอียดมากขึ้นนะเจ้านอกจากนี้ก็มีโครงการเติมเงินผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติโดยจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคือแหม700บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยได้300บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อ4เดือนด้วยกันนะเจ้าก็จะครอบคลุมกลุ่มผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรนะเจ้าเพื่อใช้จ่ายในบัตรเนี่ย 100% บาได้แบบว่าร่วมใจแต่อันตะอีนะเจ้า 1,000 นี้ท่านจะซื้ออย่างก็สุดแล้วแต่ท่านเลยเอ๋นะแต่กดเป็นเงินสดออกมาบ่ได้เนาะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะเจ้าตอนนี้มีอยู่ประมาณ13ล้านกว่ารายลดลงเล็กน้อยนะเจ้าคือลดลงไปประมาณ 200,000 รายเนื่องจากว่ามีการคัดกรองจำนวนผู้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเป้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางของดิจิทัลทั้งแอปเป๋าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่ตอนนี้กำลังพิจารณาเพิ่มเติมอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะจ๊ะว่าเดียวทางกระทรวงการคลังจะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งคนละครึ่ง plus เนี่ยแหละจ๊ะแล้วก็โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาแล้วก็คาดว่าอาจารย์25พฤษภาเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังแล้วเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยในวันที่1มิถุนายน
นะเจ้า1มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าติดตามข่าวสารด้วยกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะพลาดข่าวสารประการใดนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าในโครงการมาตรการสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะเจ้าเฮาจะรีบมาแจ้งแล้วก็มารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแน่นอนนะเจ้าเนาะกับรายการวิทยุทางสวทลปุนเฮานะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสบายๆกันในช่วงค่ำนะเจ้าเดินทางไปเหนือขึ้นเหนือล่องใต้เนาะบางคนเนี้ยการอยู่ลำปูนนะเจ้าขับรถไปปิ๊กบ้านอยู่เชียงใหม่อีนะบางคนอยู่ลำปูนแต่ไปเนี้ยการเชียงใหม่ขับรถไปปิ๊กอีนะเจ้าช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกันอยู่ก็ขับขี่ปลอดภัยนะเจ้าทรงความปรารถนาที่ถึงทุกท่านโดยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเจ้าสำหรับท่านใดที่ชอบฟังเนาะวิทยุนะเจ้าฝากสวทลำปูนไว้แห่งหนึ่งช่องทางออนไลน์นะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการยกระดับการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะเจ้าให้สะดวกยิ่งขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเพียงแค่สามารถที่จะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะเจ้าที่ชื่อว่า NBT Plusเนาะท่านก็สามารถที่จะเปิดรับฟังคลื่น FM ความถี่ของเฮาได้นะเจ้าชื่อแอปว่า NBT Plus เนาะมาเจาะลึกข่าวสารนโยบายรัฐแล้วก็กิจกรรมเด่นในพื้นที่จังหวัดลำปูนด้วยกันนะเจ้าฟังชัดทุกที่แค่มีอินเทอร์เน็ตนะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้เนาะทั่วไทยทั่วโลกนะเจ้าสะดวกใช้งานง่ายรองรับทุกระบบปฏิบัติการเลยเจ้าท่านเข้าไปที่iOS หรือ Android นะเจ้าเพื่อคลิกดาวน์โหลดเนาะแอป NBT Plus นะเจ้าเพื่อรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนในคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ได้เลยนะเจ้าเข้าถึงง่ายทันใจทุกที่ทุกเวลากับสวท.ลำปูนนะเจ้าเนาะก็ฝากกันไว้เตือนละกันเนาะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะเจ้า NBT Plus ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าแล้วก็แฮมนึงข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเจ้าท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาลำปูนเจ้าท่านผู้จัดการดวงกมลเปิ้นก็นะฮะเนาะตั้งแต่คราวที่แล้วที่มีการลงทะเบียนเข้าโครงการคนละครึ่ง plus อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าการยืนยันตัวตนการสมัครร้านค้าต่างๆอู้บริหารจัดการดีได้รับคำชมยอดเยี่ยมเปิ้นเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าสาขาลำปูนนี่ก็อยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปูนหลังเก่าเนาะก็คือธนาคารกรุงไทยบะเกาบะกอนเฮาเนี่ยนะเจ้าสาขาลากเฮาเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหน้าของศาลากลางหลังเก่าทีนี้มันก็มีข่าวลือกันว่าเอ๊ะบะเดียวนี่เจ๊งแล้วธนาคารเจ๊งแล้วเพิ่นปิดไปแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าตู้ ATM ก็ใจบ่ได้นะเจ้าธนาคารเข้าไปก็ใจบ่ได้เปิ้นปิดแอนตัดหมดเลยอีหนาเข้าบ่ได้บ่มีภัยสักคนอีหนาเจ้าลือกันไปปากต่อปากกันไปเนาะก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะเจ้าท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทยท่านดวงกมลเนาะเปิ้นก็โทรมาหา DJ ออยนะเจ้าว่าน้องออยปีใครขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกรรมว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าต้องการยกระดับการบริการในการที่จะให้บริการของประชาชนเนี่ยมันสะดวกสบายทันสมัยนะเจ้ารองรับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเนาะอาจจะมีช่องบริการเยอะขึ้นจัดการบริหารจัดการอย่างให้ดีขึ้นนะเจ้าก็เลยจะต้องปรับปรุงภายในของอาคารของธนาคารเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังป้อนห้องว่ารีโนเวทปรับปรุงหรือว่ารีโนเวทภายในใหม่นะเจ้าเพื่อให้การให้บริการเนี่ยมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะเฮาหันว่าธนาคารกรุงไทยสาขาลำปูนเฮาเนี่ยปกติให้บริการดีแล้วนะนะเจ้าแต่ว่าก็จะเป็นธนาคารสาขาหลักที่จะมีคนมาใช้บริการจำนวนนักนะเจ้าเวลามีสวัสดิการมีนโยบายโครงการรัฐอย่างต่างๆเนี่ยก็มักจะมีคนไปรับบริการที่สาขาเนี่ยเยอะเลยนะเจ้าอย่างช่วงที่ผ่านมาโอ้ยทอคิวกันเต็มเลยนะเจ้าทีนี้เพื่อให้การรองรับการบริการในอย่างต่างๆให้มันดีขึ้นเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องปรับภายในมันก็เลยทำให้ตู้ ATM ที่อยู่ตรงหน้านะเจ้าไม่สามารถใช้งานได้ลำปูนเฮานี่ถ้าฝากเงินกับธนาคารกรุงไทยมันจะมีอยู่บ็อกกี้ตี้เนาะแต่ว่าตรงเนี้ยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหลักเนี่ยมันก็จะมีตู้ที่คับฝากเงินอัตโนมัติอยู่ตั้งหน้าหันบางคนไปใช้บริการที่สาขาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะฝากเงินกับเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัตินะเจ้าตอนที่เดียจอยหันในเมืองเฮาเนี่ยก็จะมีสาขาลำปูนเฮาเนี่ยแล้วก็จะมีในบิ๊กซีอย่างเงี้ยนะเจ้าบางคนแบบสะดวกไปตังปูนก็จะมาตัดนี้ทีนี้
ไอ้ตรงตู้ฝากเงินอัตโนมัติเนี่ยพอเปิ้นปรับปรุงภายในนะจ๊ะมันก็เลยสามารถใช้งานได้มันเลยต้องยกไปไว้ทางหลัง ทีนี้ก็เรียนคุณผู้ฟังว่าช่วงที่เปิ้นปรับปรุงเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นจะใช้เวลา2เดือนตั้งแต่วันที่5พฤษภาจนถึงวันที่5กรกฎาคม2เดือนด้วยกันที่เปิ้นจะปรับปรุงอาคารภายในรีโนเวทภายในเนี่ยนะจ๊ะมันก็เลยจะทํามันก็เลยจะต้องมีจุดให้บริการที่รองรับลูกค้าอีกส่วนหนึ่งซึ่งปัญญาให้ไปไว้ทางหลังเนาะบางคนบอกหูกับบอกลือกันไปว่าเจ๊งแล้วปิดแล้วยังบ่ได้เจ๊งบ่ได้ปิดมีกันให้บริการในทุกอย่างนั่นละเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะสะดวกนะเจ้าท่านไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาละปูเนี่ยคือท่านไปทางหลังนะเจ้าเข้าตรงลานจอดรถอ่ะเนาะเข้าหัวเข้าประตูธนาคารเลยนะเจ้าเลี้ยวเข้าไปทางในเดินอ้อมเข้าไปทางหลังด้านหลังเนี่ยก็จะจัดโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งไว้เฮือจุดบริการไว้เฮือแล้วก็จะมีตู้ทั้งตู้ฝากเงินอัตโนมัติทั้งตู้เกิดกดเงินสดนะเจ้าเครื่องปรับสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือบริการตรงนั้นหมดเลยนะเจ้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปรับบริการกับเคาน์เตอร์บริการจากเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นธุรกรรมด้านสินเชื่อเนี่ยก็เชิญขึ้นชั้น2เอ๋นะซึ่งปั้นจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นให้กับท่านแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเข้าต่างหลังฮะเนอร์ที่ลานจอดรถท่านนะเจ้าอ้อมไปต่างหลังเนาะป้นบ่ได้เจ๊งเตื้อเพียงแต่ว่าช่วงนี้ป้นปรับปรุงเลยต้องย้ายจุดบริการไปอยู่ด้านหลังฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านโดยละกันนะเจ้าในช่วงนี้ท่านผู้จัดการนะก่อนนะฮะก็ก็บอกว่าเออเนี่ยอันติดป้ายไว้แล้วแต่บางคนก็อาจจะบ่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยนะเจ้าต้องได้เสียงหวานๆจากน้องออยได้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงจะได้ผลดีว่าแกวนตัวนะเจ้าท่านผู้จัดการนี่นะท่านผู้จัดการดวงกมลนะเจ้าเพิ่งก็ฝากมาเนาะก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านนะเจ้าแล้วก็ท่านใดที่จะไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยอ้อมไปทางหลังหน่อยนะเจ้าฝากบอกข่าวประชาสัมพันธ์กันตัวบางคนก็ลือกันว่าธนาคารปิดเจ๊งไปแล้วอย่างแล้วเองนะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้ากับข่าวสารดีๆด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะ2เดือนนะเจ้า5พฤษภาถึง5กรกฎาก็แม่นพฤษภามิถุนากรกฎา5พฤษภาถึง5กรกฎาคมนะเจ้าขออภัยในความไม่สะดวกยังให้บริการครบทุกบริการเพียงแต่ว่าสถานที่ในการให้บริการอาจจะไม่สะดวกในช่วงนี้เท่านั้นเอ็นนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันตัวละกันนะเจ้าเนอ

อาล่ะเจ้าคุณผู้ฟัง FM 95 MHz นะจากวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจากอูดีนีม่อหมาก้าวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังดีจะอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะเจ้าเนาะเป็นประจำทางสวทละปูนเฮาช่วงนี้ก็จะมีดีเจผู้จัดรายการทั้งดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจโอมนะแล้วก็ดีเจอ้อยเนาะมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนเฮาก็ฝากติดตามนะเจ้ารายการกันโดยละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศในระยะนี้ตัวนะเจ้าระมัดระวังนะเจ้าติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเนาะย้ำเตือนกันถึงเรื่องของความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดฝนตกหนักในระยะนี้นะเจ้าฝากความปรารถนาดีถึงทุกท่านใครเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขับรถกันดีๆตัวละกันนะเจ้าฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้าคุณผู้ฟังและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสุด
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

เพลงเก่าๆยุค90นะของวง W เนาะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับปะกันเนาะวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเนาะสลับกับเสียงเพลงนะในยุค90ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับแต่เนาะเอาไปกันในช่วงแรกจะนี่นะครับเอาไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนดีกว่าช่วงนี้ต้องติดตามกันน้อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับช่วงนี้นะเปลี่ยนแปลงบ่อยตัวเดียวห่อนเดียวบดนะครับเดี๋ยวมีฝนนะแต่คืนนี้ก็คลึ้มมาตีสวทละปูดนะครับก็ได้เย็นกันสักช่วงหนึ่งนะครับคำแต่คืนนี้นะแล้วก็ไปติดตามอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่าเนาะลักษณะพยากรณ์อากาศเนาะคุณผู้ฟังครับสัก4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะประเทศไทยตอนบนครับมีฝนฟ้าคะนองนะก็มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งปืนก็ไม่ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บอกแข็งแรงนะพี่น้องเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงหื้อไม่พลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ตัวนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเฮาอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงรายนะพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนะพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับเกือบทั้งหมดของภาคเหนือเลยทีเดียวนะครับก็มีการเตือนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะของพื้นที่ภาคเหนือนะครับนอกจากนี้นะครับทางปภ.ก็ได้แจ้งเตือนนะเสาเกาจังหวัดหือเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นะครับทางปภ.เป็นก่อแจ้งเตือนเนาะพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมทั้งสิ้นเสาเกาจังหวัดนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับก็1ในเสาเกานี่ก็มีจังหวัดลำปูนด้วยเนาะคุณผู้ฟังครับนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางเข้าพื้นที่ธรรมชาตินะทำการนำตกกาทำหลอดกานะควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางหากมีประกาศเตือนนะโปรดหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสียงเชิงเขาเนาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับและก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนี่ก็ต้องเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนนะครับล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 นเนาะเรดาร์ลำปูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับตีอำเภอลี่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เจอตี้อำเภอปางมะผ่าอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมนะแม่ลาน้อยแม่สะเรียงแล้วก็อำเภอศบเมยเชียงใหม่นี่เจอตี้แม่อ้ายนะพร้าวนะกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มสันทรายดอยสะเก็ดแม่อ่อนนะครับแปดนี่เจอตี้สองร้องกวางเมืองแพร่นะสูงเม่นแล้วก็เด่นใจนะครับลำปางนี่เจออำเภอเมืองอำเภอแม่เมาะอำเภอเถินอำเภอแม่พริกนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นผลตรวจอากาศโดยเรดาร์ลำปูนนะล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 นที่ผ่านมานี่เองครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

0: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมหลังจากที่ไปฟังเพลงต่อเนื่องนะครับ3เพลงด้วยกันนะแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับตะกี้เนาะช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ได้เอ่ยในเรื่องของลักษณะอากาศนะครับตะกี้ก็เอ๊ะใจได้เนาะเอ๊ะตะวันละพูนของเขานี่ฮ้อนนะครับอุณหภูมิตะใดจ้าฮะเห็นเนาะก็เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะตะวันนี่นะครับละพูนของเขาเนาะความอุณหภูมินะสูงสุดตะวันนี่อยู่ที่ประมาณ 40.2 องศาเซลเซียสถือว่าฮ้อนนะครับคุณผู้ฟังนะฮ้อนอากาศจะนี่ต้องระวังในเรื่องของโรคลมแดดนะครับโรคฮ้อนจะนี่ก็ต้องดูแลป้าอุ้ยแม่อุ้ยตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ต้องแนะนำเขาตัวนะครับเพื่อระวังในเรื่องของโรคลมแดดนะซึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนอร์คุณผู้ฟังครับเรื่องดังกล่าวนี่นะครับนายแพทย์อัครฐานเนาะจิตยุยานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์นายเปิ้นก็ได้กล่าวนะในเรื่องของโรคลมแดดนะหรือว่าฮีทสโตรกนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมากจนร่างกายบ่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันนะครับจะพบได้เยอะในช่วงที่อากาศฮ้อนจัดนะครับโดยผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงเยอะเนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุนี่สามารถความสามารถในการปรับอุณหภูมินี่ลดลงนะครับประกอบกับบางท่านนี่มีโรคประจำตัวนะบางรายนี่บ่สามารถดูแลตนเองได้นะคุณผู้ฟังครับเอาง่ายๆปกติร่างกายของคนเฮานี่ก็มีการเผาผลาญอาหารเนาะสร้างความร้อนจากภายในตัวของเฮาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับร่างกายของเฮาจึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนาะเช่นลมหายใจปัสสาวะหรือว่าทั้งผิวหนังนะครับรวมกับต่อมเหงื่อเนาะเมื่อเฮาไปอยู่บริเวณที่มีอากาศร้อนจัดนะร่างกายของเฮานะจะระบายความร้อนได้ยากทำให้เสียเหงื่อมากขึ้นและก็ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นนะทำให้บ่ได้รับน้ำทดแทนเนาะตีเพียงพอจนร่างกายของเขานี่เกิดภาวะขาดน้ำรุนแรงนะครับอาจจะเกิดอาการช็อกเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่มีสัดส่วนน้ำในร่างกายน้อยนะครับเมื่อเทียบกับคนวัยทำงานเนาะคุณผู้ฟังซึ่งนะครับเกณฑ์การวินิจฉัยอาการป่วยจากโรคลมแดดนะหรือว่าฮีทสโตรกนี่นะอันดับแรกนี่ร่างกายเฮาจะมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 40.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่บ่มีเหงื่อนะครับบางรายนี่เหงื่อออกมานะแต่ตัวเย็นนะครับรวมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆนะครับมีอาการผิดปกติทางสมองเช่นภาวะสับสนเพ้อเวียนศีรษะนะตอบสนองจ้าหรือชักนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนหรือออกกำลังกายนักนี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับกระหายน้ำเยอะๆนี่ก็กลุ่มนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์วินิจฉัยอาการป่วยจากโรคลมแดดเพราะฉะนั้นบ่ดีปล่อยให้ร่างกายเฮาหิวน้ำเนาะวันหนึ่งเฮาก็มันจิบน้ำนะคุณผู้ฟังครับมันดื่มน้ำเนาะและยังมีผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์นะสมเด็จพระสังฆราชนะครับยานสังวรนะเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์นะแพทย์หญิงบุษกรโลหารชุนนะครับออกมากล่าวเพิ่มเติมเนาะวิธีการป้องกันโรคลมแดดในผู้สูงอายุนะครับคือหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมนะที่ทำให้ร่างกายมีความร้อนสูงนะครับสวมเสื้อใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะระบายความร้อนได้ดีอยู่ในสถานที่ที่มีพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะอาบน้ำเย็นบ่อยๆนะครับดื่มน้ำน้ำเปล่าน้ำผักผลไม้นะน้ำเกลือแร่กรณีสูญเสียเหงื่อเยอะนะคือเพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็คาเฟอีนลดการทำงานขออภัยครับคุณผู้ฟังครับโอ้แผ่เสียงในหัวนี่ลดการทำงานตัวเองนี่แผ่เสียงในหัวนะคุณผู้ฟังลดการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานนะครับญาติหรือผู้ดูแลในควรติดตามอาการของผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอเนอะสำหรับนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าคนในบ้านเนาะเป็นล

นะลมแดดนี่กระจายทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วที่สุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มนะครับจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกนะใช้ผ้าจุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามขอบพับรักแร้ขานิบนะครับนำพัดลมนะพัดเพื่อระบายความร้อนและก็ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นกระจายนะนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยทันทีเน้อคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามสาระต่างๆที่ได้เตรียมนะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปครับ

0: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ติดตามข่าวสารในจังหวัดลำพูนของเฮากันสักน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะในช่วง 13:30 นที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนหอปริยัตินะครับศึกษาวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้นะเพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภริพูนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนก็นำคณะทำงานทั้งภาคพระสงฆ์และคฤหัสถ์นะร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับก็จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกก็กำหนดจัดขึ้นวันที่1ถึง11มิถุนายน2569นี่เนอะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้นะครับแถมทั้งยังเป็นการรวมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาของครูบาศรีวิชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ในปี2569นี้สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนนี่นะจะมีการประชุมครั้งที่2ในวันที่27พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ที่การประชุมวันนี้นะก็ได้มีการร่างกำหนดการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังนี้วันที่1มิถุนายนนะครับที่วัดพระบาทนะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะช่วงบ่ายเปิ่นก็จะมีการตกแต่งดาขบวนเนาะเตรียมกิจกรรมที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม6โมงกึ่งวันที่1นะ6โมงแรงนะ 18:30 นาทีก็จะมีการทำวัดสวดมนต์สวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงธรรมเทศนา1กันเนาะทำบุญถวายพระป่าช่วง1ทุ่ม2ทุ่มนี่ก็มีการเจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมส่วนวันที่2มิถุนายนนะครับ2569นี่ขบวนก็จะเดินทางถึงวัดพระพุทธบาทผาน้ำตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้านี่ก็จะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้าตักบาตร8โมงครึ่งครับเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแล้วก็ 18:30 นาทีนะครับเปิ่นก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศน์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะกูแรงนะครับของการเคลื่อนขบวนนี่นะช่วงทุ่มก็จะมีการแสดงธรรมเทศนานะหนึ่งกันทำบุญถวายพระป่านะครับสองทุ่มก็เจริญจิตตภาวนาตามเวลาที่เหมาะสมวันที่3ครับมิถุนายนนี่ขบวนก็เดินถึงวัดแม่ตื่นตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าครับเหมือนเดิมนะมีการทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น7โมงเจ้า8โมงครึ่งนะครับ8:30 นาทีก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตานะครับแล้วก็ช่วงแมลงเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนานะครับหลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนนะครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนช่วงเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่นและก็มีการเคลื่อนขบวนธรรมญาตรานะแมลงก็จะมีการทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะเจริญจิตตภาวนาวันที่5มิถุนายนครับขบวนก็จะเดินทางถึงวัดห้วยละตำบลป่าพลูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตรเนาะแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมญาตราแมลงก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันที่6มิถุนายนวันที่6มิถุนายนครับขบวนเดินทางถึงวัดบ้านโฮงหลวงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเจ้าก็มีการทำบุญตักบาตร แล้วก็เคลื่อนขบวนนะครับมาแล้วก็มีการทำวัดนะครับพระธรรมเทศนาเนาะเจริญจิตตภาวนาวันที่7มิถุนายนขบวนก็จะเดินทางถึงวัดบ้านเวียงหนองล่องตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลาปูนครับ7โมงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนธรรมยาตราแมลงม้าก็มีทำวัดสวดมนต์เนาะแสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันที่8มิถุนายน2569นะครับขบวนก็เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงนะตำบลมะกอกอำเภอป่าซางช่วงเจ้าก็มีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตราเนาะแล้วแมลงก็มีทำวัดนะทำวัดสวดมนต์เนาะพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนาวันที่9ครับขบวนก่อเดินทางถึงวัดรมณียารามนะครับกูละมักตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะ7โมงเช้าก็มีทำบุญตักบาตรแล้วก็เคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะแมลงม้าก็มีทำวัดสวดมนต์นะครับแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เจริญจิตตภาวนานะครับ10มิถุนายน2569ขบวนก่อเดินทางถึงวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนขบวนธรรมยาตรานะครับแมลงม้าก็มีการทำวัดสวดมนต์นะสวดบารมี30ทัศนะครูบาเจ้าศรีวิชัยมีการแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเจริญจิตตภาวนาส่วนในวันที่11มิถุนายน2569นี่กิจกรรมหลายนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีการจัดกิจกรรมณวัดจามเทวีแล้วก็วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะก็โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื่องในโอกาส150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยณพระวิหารวัดจามเทวีนะมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยนะการแสดงซอพื้นเมืองนะครับเรื่องครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกและก็จะมีการเคลื่อนขบวนแห่ครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมขบวนเครื่องสักการะขบวนแห่ของพลังศรัทธามหาชนของวัดต่างๆและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่วัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารและจะมีกิจกรรมประกาศยกย่องน้อมนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกณลานพระธาตุอริภูนชัยวัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็จะมีการเสนอเรื่องราวครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านสื่อผสมเนาะแสงและเสียงในการรับฟังพระธรรมเทศนารายงานความคืบหน้าการนำเสมอและการนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสู่บุคคลสำคัญของโลกและมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตามวันเวลาณสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงและก่อนที่จะลารายการนะครับฝากกันให้น้อยเนาะในเมื่ออู้ถึงเรื่องของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนชายไทยนะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสามารถเข้าอุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุเป็นรุ่นตีเสาเจ็ดชื่อรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะจำนวน9รูปนะครับก็จะมีการอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569แล้วไปเข้าฝึกวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา9วันจนถึงวันที่19มิถุนายน2569โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อาจบริจาคสมทบได้นะตามแต่จะมีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิเปิดกำหนดก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครโดยตรงทางโทรศัพท์นะได้ที่นายพยูนมีทองคำนะประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับ089 700 7939ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคม250069ในวันและเวลาราชการเนอร์หมู่ฟังครับเอาละครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณหมู่ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส
2: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่ก้าววัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าธุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกช่อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อ Acinetobacter calcoaciticus baumannii complexซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่

0: ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับรวมถึงในพื้นที่ของปริมณฑลนะครับก็ยังมีฟ้าฝนนะครับก็อย่างที่บอกคุณฟังเสมอนะครับฝนตกในช่วงของค่ำๆช่วงของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดินทางนะครับไปปะเจอกับเรื่องของฝนขณะที่เราเดินทางก็ค่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในทุกทางของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพาหนะรถบริการสาธารณะต่างๆนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในทุกช่องทางนะครับอยู่กับเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแวดวงกีฬานี่แหละครับแล้วก็รายการอื่นๆนะรวมถึงทางด้านของสื่อของ NBT นะครับทางด้านของ Connect นี่นะ NBT Connect นะครับก็เป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์นะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังนะเชื่อถือได้นะข่าวสารชัดเจนนะมั่นใจได้เลยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งผมณัฐรนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับหนุ่ม3หนุ่ม3มุมนะร่วมแรงแข่งขันในการนำเสนอเรื่องของข่าวสารนะครับให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับรับทราบกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงไทยนะครับสุดท้ายก็แพ้จีนไป0-6เมื่อวานบอกแล้วถ้าเกิดอยากให้แพ้เกิน0-4จะแพ้เกิน0-4เนี่ยจากที่2ไปอยู่ที่3โดนไป0-6ครึ่งแรกโดนไป3ลูกครึ่งหลังโดนอีก3ลูกนะครับหยางหลาลูกแรกนะหลีซีเสียนลูก2เฉิงวันตีลูก3นะครับหลีซีเสียนนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งให้กับทีมนะนำ 4-0 หวงซินยี่อีก2ประตูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับจีนชนะไป 6-0 นะครับธิดารัตน์วิวาสุขุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงของเรานะอายุ17ปีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าแพ้จีนไป0-6เนี่ยก็อยู่ลนอยู่ที่3นะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาชนะเมียนมา 4-0 นะครับก็เราอยู่ที่3เราจะไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม C ซึ่งคาดว่าไม่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะหนักนะที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแชมป์กลุ่ม C เนี่ย11พฤษภาคมนะก็เวลาก็ประมาณ 18:30 นะครับรอเชียร์กันนะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆนะทางด้านของโค้ชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณน้องๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับคราวหน้าสนามหน้านัดหน้าเนี่ยเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจน้องๆและในเกมที่เหลือก็ฝากกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเมื่อวานนี้อีกคู่หนึ่งเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 นะขออภัยจริงๆนะเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 ก็ลูกได้เสียเวียดนามเนี่ยถ้าก็ไทยนะ4คะแนนแต่ลูกได้เสียเขาดีกว่านะครับเราจบที่3นะครับรอบน็อกเอาต้องแพ้ชนะให้ได้นะครับชนะรอบน็อกเอาเพื่อที่จะไปสู่นัดเดียวจะไปสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุ17ปีรอบสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กัน17พฤษภาคมนะครับนะเวลา11พฤษภาคมนะครับเวลา 18:30 รอเชียร์กันที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับที่ประเทศจีนทาง YouTube BG Sport แล้วก็ YouTube ของ AFC Asian Cup นะถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันeSport นะประเภทโมบายนะครับ FIFA E นะครับ Nation League สัปดาห์แรกเนี่ยนะทีม eSport ของเราเนี่ยลงไปแข่งขันด้วยนะครับ FIFA Nation League ประเภทขออภัยครับFIFA Nation League ประเภทโมบายนะแข่งขันรอบน็อกเอาท์เพื่อหาแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับโดย eSport Control ของเราเนี่ยมีพงวิทย์นะมีจอมคทามีธนากรนะครับแล้วก็มีธวัชชัยนะครับรอบ16ทีมได้บายนะครับนะรอบ8ทีมชนะบังกลาเทศ 5-0 นะฮะเกมแรกเกม2บังกลาเทศชนะ 2-1 รวม2นัดเราชนะ 6-2 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายชนะกัมพูชา 2-1 และชนะ 1-0 รวมสกอร์ชนะ 3-1 รอบชิงเจอกับอินโดนีเซียครับเกมแรกอินโดนีเซียชนะ 3-2 นะฮะเกม2เสมอ 2-2 จบเกมอินโดนีเซียชนะเรา 5-4 นะครับก็ทำให้การแข่งขัน e-sport ในประเภทโมบายนะขออภัยโมบายนะครับเราเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับมีคะแนนสะสม185คะแนนนะครับสัปดาห์ที่2ของeSport Mobile นะฮะก็แข่งขันนะครับวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับส่วน eSport ในประเภทคอนโซลนะคอนโซลนะขออภัยเราจะแข่งขันในสัปดาห์ที่2วันที่13ถึง14พฤษภาคมนะครับนี่คือการแข่งกีฬานะครับใน eSport ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง fifa.gg นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ FA Thailand นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันขออภัยนะฮะการแข่งขันเทนนิสครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125นะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 125รายการเกียงซีโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3,732,900 บาทที่จิวเชียงมณฑลเกียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับลันนาธาราฤดีนะครับหรือน้องรวงข้าวของเรานะลันนาธาราฤดีนะครับมือ99ของโลกวัย21ปีมือ1ของรายการนะครับเจอกับเหยาซินซินนักเทนนิสมือ398จากจีนนะครับปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มไว้อย่างเต็มที่แต่ว่านักกีฬาสาวจากจีนทำได้เด็ดขาดกว่านะครับชนะไป 6-4 และ 6-4 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนลันนาตกรอบไปนะครับใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อนะสำหรับทางด้านของน้องลันนาในรายการต่อไปนะครับส่วนเทนนิสนะอีกรายการนึงนะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันที่มอเกษตรศาสตร์นะฮะวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับและวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour 2ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 970,000 บาทนะครับก็ของเราก็ได้ลุ้นในประเภทชายคู่นะครับชายคู่ของเราเนี่ยเข้าสู่รอบเข้าไปชิงชนะเลิศนะฮะบูมกัสริดสำเร็จแล้วก็แมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะคู่ของไทยซึ่งพลิกล็อกนะเอาชนะคู่มือหนึ่งของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์จับคู่กับโจชัวชอตันจากออสเตรเลียนะครับสองเซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 นะฮะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเจสซี่ดาลานี่จากออสเตรเลียจับคู่กับยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือสองของรายการกลัวอะไรล่ะครับคู่มือ1เราชนะมาแล้วเจอคู่มือ2หน้านะครับคู่ของไทยน่าจะชนะพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับบูมกัสริดสำเร็จกับแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์นะครับนะฮะส่วนในประเภทสาวไทยครับอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชบัวกมลวรรณยอดเพชรนะครับก็คว้าชัยในเพศหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ด้านของอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนะก็ชนะนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นนะครับมือ6แล้วก็มือ727ของโลกนะฮะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็76ไทเบรก74และ75นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเออิกะเซมะนะฮะมือ4ของรายการแล้วก็มือ631ของโลกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับกมลวรรณนะกมลวรรณยอดเพชรนะครับมือ1067ของโลกออกแรงถึง3เซตนะครับกว่าที่จะชนะอีชองซอจากเกาหลีใต้นะเจ้าของสัปดาห์เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรกนะครับชนะไป2ต่อ1เซต6 0 46และ63นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับหลิวยู่ฮันจากจีนมือ1010ของโลกนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาของเรากันนะหญิงคู่ของเราก็ชนะด้วยนะเข้าสู่รอบรองด้วยนะก็คือคู่ของอัญชิสาฉันทากับทัศพรนาคหล่อนะซึ่งคู่มือ3เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันชนะลันดาคำหอมกับพิมมาดาทองคำนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับเทนนิสที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจากเทนนิสนะครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 นะครับได้ประตูจากออลิวัสกินอเมเลโนบูเกียโนนะครับขออภัยนะอเมเลโนบูเอนเดียนะครับจุดโทษแล้วก็จอห์นแม็กกินแล้วก็จอห์นแม็กกินอีกเบิ้ลอีกลูกหนึ่งนะนาทีที่80นะครับชนะ 4-0 รวม2นัดแอสตันวิลล่าเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1 ครับนัดแรกไปแพ้ฟอร์เรสต์มาก่อน 0-1 นะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองทีมของอูไนเอมอรี่ก็จัดทัพใหญ่เลยนะครับเอาชนะไปนะครับ4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ 4-1 ทำให้อัสตันวิลล่าเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับไฟร์บวกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะหมาป่าไฟร์บวกนะครับเอาชนะบราก้านะครับ3-1 รวมสกอร์2นัด 4-3 นะครับรอบชิงระหว่างอัสตันวิลล่ากับไฟร์บวกนะฮะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่สนามเบซิตาสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับขณะถ้วยเล็กสุดของยุโรปครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมจากอังกฤษก็เข้าชิงเช่นเดียวกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะชักจาโดเนตไป2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากเปดินโยนะฮะกองหลังของชักจาโดเนตสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เอเนียนโด นะครับยิงตีเสมอให้กับชักดาโดเนต1-1แล้วก็ก่อนที่อิสมาลาซานะยิงประตูชัยให้กับเกสันพาเลตในนาทีที่52นะครับจบ2นัดก็ชนะไป5-2ครับนัดนี้ชนะ 2-1 สกอร์รวมนัดที่แล้วนี่ชนะ 3-1 นะครับก็ชนะรวม2นัด 5-2 นะครับก็จะเป็นยอดที่คริสตัลพาเลซนะชนะนะครับ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับยอดทีมจากสเปนรายโยบายกาโน่นะครับซึ่งจะมีขึ้น27พฤษภาคมที่ Red Bull Arena เมืองไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับจะเป็นครั้งแรกของทีมจากอังกฤษที่ผ่านเข้าชิงถ้วยสำคัญของยุโรปทั้ง3ถ้วยอาร์เซนอลไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะกับแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลรอมา20ปีนะฮะ20ปีที่แล้วเข้าชิงและแพ้นะคราวนี้มาชิงอีกครั้งหนึ่งในรอบ20ปีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแอสตันวิลล่าชิงยูโรปาลีกแล้วก็คริสตัลพาเลซชิงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอดูนะครับว่า3ทีมจากอังกฤษจะได้ทั้ง3หรือได้2ได้1หรือจะไม่ได้เลยนะฮะรอติดตามกันนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงมีทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านชุมพจน์วรรณชัดสุรินะครับรวมถึงคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวานคึกคักเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับยินดีกับทางสุราษฎร์ธานีนะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาของชาตินะกีฬาของเยาวชนต่างๆนะครับเพื่อพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ระดับอาชีพก้าวสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับการแข่งกีฬานะฮะมีเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นกำลังนอกจากกองเชียร์จะเป็นเชียร์ที่ดีแล้วนะฮะกองเชียร์สุราษฎร์ธานีก็กองเชียร์นะที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมกันทำให้สุราษฎร์ธานีนะเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่นะเมืองทุเรียนอร่อยในสุราษฎร์ธานีมีทุเรียนด้วยนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเกาะแก่งสวยงามนะโอ้โหสุราษฎร์ธานีนะมีครบเลยทีเดียวเงาะโรงเรียนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นหรือยังเงาะโรงเรียนอำเภอนาสารอร่อยอร่อยกรอบด้วยนะถ้าเกิดไปเกาะสมุยก็กะละแมอร่อยไข่เค็มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์ธานีไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหอยใหญ่หอยนางรมสดๆนะเขาปิดฟาร์มนะส่งออกไปทั่วเลยนะนี่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับนักกีฬานะกว่า77จังหวัดนะมาแข่งขันกันที่สุราษฎร์ธานีนะการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่11นะครับก็ร่วมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมีอะไรกันบ้างก็ไปติดตามช่องของ T-Sport 7แล้วก็ทางสื่อของ NBT ส่งทีมไปถ่ายทอดสดแล้วก็รายงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับส่วนการเรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมเปี้ยนแห่งโลกประจำปี2569ที่เมืองอิสมาอิลียาประเทศอียิปต์นะครับซึ่งแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับซึ่งนักกีฬาไทย5คนนะครับมีธนพรแซ่เตียคว้ามาแล้ว3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงครับณัฐฐาแก้วน้อยนะครับ3เหรียญเงินรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงินจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็สินีแก้วสังแก้วสิงห์ขอนนะครับสุทัศนีแก้วสิงห์ขอน1เหรียญทองแดงจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงแล้วก็มีณัฐนิชาการเกตนะครับนักกีฬารุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันกันซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันอีก1คนนะครับก็คือณัฐธิดารอบรู้นะฮะลงแข่งขันนะครับในน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมนะก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับก็ทีมงานของเรานะครับผู้ฝึกสอนก็ระดับอดีตเหรียญเอเชียนเกมเหรียญโอลิมปิกเกมทั้งนั้นแหละครับที่ไปฝึกสอนชุดเยาวชนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สุริแก้วนะครับแอนนิพามูลทานะครับขวัญชัยนุชนุ่มนี่นะก็ดูแลนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับรอดูนะว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ตอนนี้คว้ามาแล้วนะครับเยาวชนของเรานักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยของเรานะคว้ามาแล้ว3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะรอลุ้นเหรียญต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ โมโต GP สุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับโมโต GP นะครับสนามที่ฝรั่งเศสครับเลอมองเซอร์กิตนะครับ 8-10 พฤษภาคมนี้นะครับจะมีอากาศแปรปรวนเหมือนกับไทยหรือเปล่านะเขาบอกว่าฝนตกนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยที่บุรีรัมย์ก็ตกเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่บุรีรัมย์นะการแข่งขันFIM นะครับนะก็เอเชียเรซซิ่งนะครับก็มีฝนตกที่บุรีรัมย์เหมือนกันฝรั่งเศสฝนก็ตกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับ MotoGP นะสนามที่5นะครับนักกีฬาก็วันนี้ก็ทดสอบสนามกันนะครับคาย Honda ก็มีลูก้ามารินีชวนเมียนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าดูคาติเขาแรงนะแล้วก็ทางด้านของมาโกเบชิติก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันความเคลื่อนไหวเรื่องของ MotoGP นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จัดอันดับกันนะครับวันที่9พฤษภาคมรอบสปินเรทแล้วก็เมนเรทเนี่ย10พฤษภาคมนะครับส่วน FIM Asia Road Racing นะครับที่บุรีรัมย์นะคิงชัยกัน2สนามที่2คิงชัยกัน2เรทนะครับวันนี้ซ้อมกันแต่ว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านะอากาศฟ้าคงจะแจ่มใสนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลงแข่งขันเรทที่1นะครับต่อด้วยเรทที่2นะครับในวันที่10พฤษภาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแฟนความเร็วไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิตวอล์กนี่นะพิตวอล์กกระแสเขาคึกคักมากนะรวมถึงใครจะเป็นผู้โชคดีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นักบิดระดับเอเชียนะครับทุกๆโค้ง12โค้งของสนามบุรีรัมย์ไปดูนะความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กมต่อชั่วโมงนะครับ200กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะความเร็วทางตรงเกือบ300กมต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะไปติดตามทางด้านของเพจของสนามช้างนะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเกตบุรีรัมย์นะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรของทั้ง2วันนะครับใน FIM Asia Road Racing เนี่ยก็จะมารายงานให้ทราบนะครับรวมถึง MotoGP ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในเรื่องของการวิ่งครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็บริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับในฐานะpresenting sponsor นะครับจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน21มิถุนายน2569นะครับนะที่ลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะตั้งเป้าว่า 8,000 คนแน่นอนครับปีนี้จะมีการชิงชัยกันในระยะ 10K มีชิปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็น 10K เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะและก็สถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคอนเซปต์สนามสายทำลายเวลานะครับออกสตาร์ทจากลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งประจันตุลราชดำเนินเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับขึ้นสะพานพระราม8ปั๊บวิ่งไปบรมราชชนนีนะครับแล้วยูเทิร์นกลับมานะครับขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาครับโอ้โหเนินซึมเยอะมากนะฮะลงมาครับเข้ามณฑลพิธี2สนามหลวงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชายที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโอ้นี่คือเส้นทางรูทที่น่าสนใจนะครับผ่านแลนด์มาร์คมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมก้าวท้าใจนะครับนายแพทย์ประกรณ์ตรงค่าเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสส.นะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจนะครับพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้แทนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของบริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทามคุณหมอมิยูนะทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนเสวีนะครับแล้วก็โค้ดแบงค์นะโค้ดแบงค์เนี่ยซึ่งไปวิ่งเพิ่งกลับมาจากวิ่งนิวยอร์กมาราธอนนะฮะส่วนคุณหมอมิยูนี่ไปแต่งชุดไทยคว้ารางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดที่ลอนดอนมาราธอนมาแล้วด้วยนะครับ ซึ่งการแข่งขันกิจกรรม9ท้าใจ 10K Thailand Championship นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่า 8,000 คนจะมาแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำลายวิ่งที่มีสถิตินะต่ำกว่า10K ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะได้วิ่งฟรีนะกว่าหลายน่าจะหลายร้อยคนนะได้ส่งสถิติไปนะครับนะคือว่าเป็นสนามปราบเซียนรายการนี้เป็นใครจะเป็นหนึ่งใน 10K ของไทยรอติดตามกันนะครับแล้วก็ LG ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ LG เนี่ยเขาให้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเวลาซับ50เข้าแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเนี่ยซับ55นาทีผมยังไปอยู่นะครับวิ่งฟรีได้55นาทีแต่ปีนี้50นาทีไม่มีสถิตินะเพราะไม่ค่อยได้ลงแข่ง10กิโลเท่าไหร่นะผมส่วนใหญ่จะลงแข่งขัน21กิโลนะครับ10กิโลหลังสุดที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือบางแสนนั่นแหละครับนะก็คราวนี้ก็จะไปลงแข่งขันในประเภททั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ต้องใช้เรื่องของวิ่งฟรีนะที่ LG เขาจัดนะ LG Line Point นะครับนะก็จะใช้เรื่องของสมัครเข้าไปโดยทั่วไปนะครับจะไปวิ่งงานนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อนะสนใจนะดังเพจของสมาคม9ท้าใจนะ9ท้าใจ 10K นะครับสนใจสมัครกันได้นะ10กิโล5กิโลก็มีเสื้อสวยงามมากนะครับดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสสก็สนับสนุนอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนออกมาสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับในระยะยาวนะ9ท้าใจ 10K Thailand Championship เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะนะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม9ท้าใจนะก็บอกว่าสมาคม9ท้าใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้จัดนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก็หวังว่าจะได้วิ่งนะกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดออกบอกว่า37ปีในการอยู่กับประเทศไทยนะก็ต่อยอดเรื่องของธุรกิจนะต่อยอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะครับ Life Good นะฮะนี่นะเป็นคอนเซ็ปต์แนวคิดของเขาเลยนะครับนะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางด้านของสมาคม9ท้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของ Presenting Sponsor ของงาน9ท้าใจ 10K ครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะครับสมัครนะวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มีงาน Expo Day วันที่20มิถุนายนนะที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับนักวิ่ง 10K ซับ50นะ 1,000 คนฟรีนะครับขอไปผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้นะ 1,000 คนฟรีนะคราวนี้แล้วก็สมัครในประเภทแชมเปี้ยนชิพ 10K 10นะ750บาท 10K 650บาท 5K 550บาทนะครับแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับนี่เรื่องของวิ่งนะครับส่วนอีกรายการนึงนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ขออภัยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนะครับก็เปิดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโคคัพนะอายุ17ปีโคคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2025นะจับสลากแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับนี่คืออีกเวทีหนึ่งนะซึ่งสร้างตำนานนักเตะอีกหลายคนนะโคคัพนะครับคราวนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะทุกภาคเลยทุกโซนเลยนะครับก็รอติดตามกันนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้แต่ว่ามีการคัดเลือกกันก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุรีรัมย์ภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งกันที่กาญจนบุรีนะภาคใต้แข่งกันที่สงขลาภาคเหนือแข่งที่เชียงใหม่กรุงเทพและปริมณฑลแข่งกันที่กรุงเทพมหานครรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเรื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน 6-9 พฤษภาคม2569ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับการแข่งขันแบบ Stroke Play 3วัน54หลุมนะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันนี้นะก็โอ้มีการปล่อยตัวพร้อมกันนะครับ18หลุมนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมามีฟ้าฝนคะนองด้วยนะนะครับก็ต้องกลับมานะหยุดพักนึงแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ปรากฏว่าแชมป์รายการนี้เป็นของอชิรยานศรีวงศ์นะนักกอล์ฟ17ปีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025ที่วอเตอร์มิลเก็บรวมสกอร์ได้9อันเดอร์พาร์นะฮะแซงคว้าแชมป์นะครับเอาชนะโปรไนท์ออนกนกสร้อยสุวรรณนะผู้นำ2วันแรกนะสโตรกเดียวอ่ะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆก็คว้าแชมป์ไปนะพร้อมเงินรางวัลนี่ 200,000 บาทนะครับก็ทุกวันนี้คือทางด้านของแชมป์รายการนี้นะครับ ชิรยานศรีวงศ์นะครับมือสมัครเล่นนะคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็อันดับที่2เป็นออนกนกสร้อยสุวรรณนะได้อันดับที่2นะเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคราวาสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสารพันยะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TCAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดครับผมกล่าวคุณกฤษชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยมากกว่านี้ทำขยายมากขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @UTCC Tutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดัง สะท้อนในความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับชาวชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหาหรือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพสรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมารูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูก สำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competitionรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2-1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107-97ขึ้นนำ2-0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125-107ธันเดอร์ขึ้นนำ2-0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่า ได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่นยู20แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อม

0: สูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา20

10 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง21 นาฬิกาค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐภานะคะมีอายุครบ70 ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2 ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียรายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับใจใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรื่องสวนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพ่อมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนผีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใจวันแรกๆไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกะลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็มิอาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศรษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูก2คนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมใครเคลียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี่ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเถอะพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็นสิบล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวิดีทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวๆของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความมึนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ 2,000 ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรา ยางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอาสองเท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นะ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าขายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามสลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
11: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋อง ที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกุมผู้ทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหาเรือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบสำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้าง AI Influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริ

หรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้100%เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามมากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่มีเกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI influencer เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมด้วยการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริกที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอพลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยนึงของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลแห่งเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
9: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดพระสอนแก้วครับรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และพฤติกรรมการรับรู้ประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
11: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควนเครงได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่แม้ความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยา
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: Soft Power ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่อยู่กับเรานะครับไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
12: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นท์ส่งพัสดุ รถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
13: นายจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตพรมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนที่จะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักแก้มหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

กลับมาป้ากันในแรกครับในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time หลังจากฟังเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับมาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่มีอะไรอย่างน่ากลับก็บ่อยากให้อู้หนักอู้หลายนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสลับกับสิ่งที่น่าสนใจเบาๆนะครับในค่ำคืนนี้เนาะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมนะครับก่อนนอนฟังเพลงนะครับแล้วก็ละตาจากหน้าจอบอกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้านั่นมันจะไปหลอกสมองนะว่าเป็นตอนกลางวันจะทำให้เราง่วงยากนะแล้วก็จะหลับยากนะคุณผู้ฟังครับไม่ได้ลืมนะครับปิดไฟนะเปิดฟังเพลงฟังวิทยุเบาๆนะครับบิวนะอารมณ์นะครับบิวความรู้สึกก่อนที่จะเข้านอนในค่ำคืนนี้พักฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะรับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบูรูไล่เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่างเฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮู้เสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาพุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเนอร์กับผู้ฟังครับถ้าฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time แล้วครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะลาคุณผู้ฟังกันขออย่าลืมนะครับวางมือถือนะครับวางแท็บเล็ตปิดคอมพิวเตอร์ปิดทีวีนะบ่ได้ฮือแสงสีฟ้ามันกระทบสายตานะครับเพราะว่าสมองเฮานะจะรู้สึกว่ามันเป็นตอนเช้าแสงมื้อนี้นะมันมาจู้สมองเฮาว่าตอนนี้มาวันอยู่เด้อฟังง่วงเตือนอย่างอีนะครับมันหลอกสมองเฮาทําให้เฮาบ่อยากให้รับอีนะมือถือก็บ่ซั่วง่ายๆนะครับบ่ได้รับสักเตือนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับปิดไฟนะครับรีเพลงเบาๆนะครับฟังเพลงเพราะๆจาก DJ Om ดีกว่าเนาะแต่ว่าค่ําคืนนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเด้อกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:00 น. ถึง 24:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้เป็นพระคาถาภาษาบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลเป็นไทยได้ใจความว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีอู้ง่ายๆก็คือว่าในวิถีชีวิตของมนุษย์คนเฮานั้นความสุขบ่ได้อยู่ที่การจอกแจ๊กจอแจวุ่นวายสับสนแต่ความสุขอยู่ที่การสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสิ่งแวดล้อมสงบเงียบเรียบร้อยสามารถที่จะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความสงบแล้วบ่มีความสุขอื่นใดจะเต่าจะเปียงได้ดังนั้นบรรดาปราชญ์โบราณต่างหลายต่างปวงท่านจึงได้คิดค้นกฎของความสงบมีอยู่10ประการกฎ10ประการนี้เป็นกฎ10ข้อของการใช้ชีวิตแบบสงบการใช้ชีวิตแบบสงบนั้นจะต้องทำอย่างใดพ้อง เปิ้นกล่าวไว้ว่าประการที่หนึ่งไม่อิจฉาใครในชีวิตของมนุษย์คนเฮานั้นจะไปอิจฉาคอยนวลกันนี่ก็เป็นเรื่องที่บ่ถูกต้องไผจะมีก็ปล่อยให้เขามีอนุโมทนาสาธุกับเปิ้นไปเหียเพราะว่าเฮาหันเปิ้นมีความสุขเฮาก็มีความสุขตวยเปิ้นโบราณโบราณเปิ้นบอกว่าหันเปิ้นมีอย่าไปใคร่ใดหันเปิ้นอยากไรอย่าไปดูแคว้นชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบางคนเกิดมามีโชคมีลาภบางคนเกิดมาอับโชคอับวาสนาบางคนเกิดมาร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนเกิดมายากจนข้นแค้นเข็นใจบางคนเกิดมาสติปัญญานักบางคนเกิดมาสติปัญญาเบาตุ่นจ้าบางท่านบางคนนั้นเกิดมาเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อักขรฐานบางคนก็ต่ำต้อยด้อยก้าบางคนนั้นเกิดมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนมาขวนมาคุยบางคนเกิดมา3วันดี4วันไข้เจ็บออดออดแอดแอดบางคนเกิดมาอายุมันขวัญยืนแต่ว่าบางคนเกิดมาป้อยว่ามีอายุสั้นปันมินลักษณะอย่างนี้มนุษย์บ่เต่ากันทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกแจกแจงกรรมของมนุษย์คือมนุษย์คนเฮานั้นมีกรรมบ่เต่ากันพ่องรวยพ่องจนพ่องมีเงินมีทองพ่องมียศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานพ่องก็ต่ำต้อยด้อยกะดังนั้นเปิ้นบอกว่าในข้อที่หนึ่งนี้อย่าไปอิจฉาใครและนอกเหนือจากไม่อิจฉาใครแล้วก็อย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเปิ้นตัวเองประการต่อมาไม่เปรียบเทียบใครคนเฮาเกิดมาในแบบของเฮาบ่เหมือนไผและไผก็บ่เหมือนเฮาบ่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นคือทุกคนแต่ละคนนั้นมีความโดดเด่นบ่เหมือนกันมีความรู้มีความสามารถบ่เหมือนกันเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้มันก็คงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าต่างคนนั้นต่างมีดีไปคนละอย่างต่างมีคุณสมบัติไปคนละอย่างข้อที่3เปิ้นบอกว่าไม่ตามใครชีวิตจะสงบได้เฮาบ่ต้องไปตวยไผเราตวยตัวเฮาเองตามตัวเราเองดีกว่าไผจะตวยไผก็ปล่อยให้เปิ้นตวยไปของเฮายึดและก็เดินไปตามทางที่เฮากำหนดไว้ด้วยตัวของเฮาแต่ของเฮาหนทางที่เฮาเดินไปนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องงดงามเป็นไปตามคันลองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บัพพิตตัวบทกฎหมายบัพพิตศีลบัพพิตธรรมบัพพิตกฎกติกามารยาทประเพณีวัฒนธรรมในสังคมนั้นก็เป็นอันว่าใจได้ละคนโบราณเปิ้นบอกว่าบดีตีกองแข่งฟ้าบดีขี่ม้าแข่งตะวันพอคนเฮานั้นถ้าหากว่าเฮาตั้งต่างหลายไปตวยคนอื่นอย่างฟ้าห้องในเสียงดังเขาจะไปตีกองเพื่อมันดังต่อเสียงฟ้าห้องก็บ่ได้ตะวันนี่มันขึ้นมาแล้วก็มันก็ไปของมันโคจรไปเขาจะไปขี่ม้าไล่ตัวตะวันฮะทีนี้เขาขี่ม้าไปไล่ไปตัวตะวันเขาเงียนพอตะวันก็ตัวเขาไปกู้ตีกู้แห่งพ่อจะอ่านโบราณเปิ้นบอกว่าบ่เฮือเฮาตั้งต่างหลายไปตัวไผบ่เฮือตีกองแข่งฟ้าบะเฮือขี่ม้าแข่งตะวันประการต่อมาบะเฮือไปยึดติดในความสุขเพราะความสุขมันก็คือความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันอยู่แล้วเมื่อมีสุขเฮาก็เข้าใจมันเมื่อมีทุกข์เฮาก็เข้าใจมันแล้วก็ปลดปล่องปล่อยวางหมายความว่าเมื่อมีทุกข์อย่าท้อแท้เมื่อมีความสุขก็อย่าไปหลงติดในความสุขนั้นปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามลักแห่งธรรมชาติก็แล้วกันทีนี้ต่อมาไม่จมปลักในความทุกข์เป ตุ๊กก็เสียใจกับมันเพียงแค่ครั้งเดียวพอละอย่าเอามันมาคิดซ้ำแล้วซ้ำแหมเพราะว่าตราบใดที่เฮายังจมปลักอยู่ในความตุ๊กมันก็คือการเพิ่มตุ๊กเฮ้อตัวเฮาเท่าทวีคูณขึ้นมาอย่างนั้นทุกคนนั้นมีตุ๊กอยู่แล้วญาติโยมเกิดมาบ่ได้กินข้าวก่อตุ๊กเกิดมามันฮ้อนเกินไปก่อตุ๊กหนาวเกินไปก่อตุ๊กตลอดจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นตุ๊กดังมีคำที่เฮาตั้นทั้งหลายทำวัดเช้าว่าชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังหมายความว่าเกิดก็เป็นตุ๊กแก่ก็เป็นตุ๊กมีโรคาอาพาธพยาธิร้ายมาเบียดมาเบียนมากวนมาคุยมันก็เป็นตุ๊กทีนี้พอดีถ้าหากไปปะเรื่องที่มันบ่ถูกต้องตามที่เฮามุ่งมาดปรารถนาเป็นอนิจจารมอารมณ์ที่บ่น่าพออกพอใจเฮาก็มากึดอยู่อย่างนั้นน่ะกึดวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำแหมการจมปลักอยู่ในตุ๊กอย่างนี้เปิ้นบอกว่าแต่ที่จะทำให้ชีวิตเฮามีความสุขมันก็กลับทำให้ชีวิตของเฮาตุ๊กหนักขึ้นแหมวันวานที่ผ่านมาการเวลาก็ผ่านไปอดีตยังสดใสและจิตใจยังเบิกบานมุ่งหวังรถพระธรรมนำชีวิตให้สุขสันต์สู่ฝั่งนฤพานประสานพบสงบจริงมาแล้วไปแล้ววันวานตะวานนี่มันผ่านไปมาต้องเก็บเอามาคิดแหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอติตังนานาคมายะนปฏิกังเขอนาคตังคืออดีตที่ผ่านไปก็บ่ต้องไปคิดอันอย่างกับมันนักละอนาคตที่ยังมาบ่ถึงเตื่อก็อย่าไปวิตกกังวลกับมันนักอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ดีทำปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันจะกลับกลายเป็นอดีตที่งดงามและจะเป็นรากฐานที่มั่นคงของอนาคตบ่จมปลักอยู่ในความทุกข์เน้อประการต่อมาข้อที่6คืออยู่กับปัจจุบันดังที่กล่าวมาแล้วคนบอกว่าการยากที่สุดคือการเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันนี่ละคนเฮานั้นมักแต่คิดถึงอดีตแล้วก็ไขว่คว้าอนาคตจนปัจจุบันเฮาขาดความสุขความสุขที่แท้จริงนั้นเปิ้นบอกว่าต้องเอาตัวเองอยู่กับวินาทีปัจจุบันนี้ให้ได้เหี้ยก่อนญาติโยมมีคำกลอนเปิ้นกล่าวไว้ว่าณปัจจุบันวันนี้เฮาท่านทั้งหลายต้องระลึกนึกถึงมันโดยทางที่ถูกต้องและชอบธรรมอย่าไปคำนึงถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตวัยที่ผันวันที่ผ่านการที่ล่วงโลกทั้งปวงช่างมารยาจิตสาไถคนเดี๋ยวนี้เขาขว้างทิ้งความจริงใจอย่าโทษใครเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองตะวามันผ่านไปแล้วก็แล้วไปเหี่ยญาติโยมวันพรุ่งนี้ยังมาบ่ถึงเตื่อก็ต้องรอรับปัจจุบันนี้รอรับวันพรุ่งนี้ด้วยความติ่มมั่นใจที่สุดและก็อย่าไปหลงในโลกในปัจจุบันวันนี้คนจริงใจกันนั้นมีน้อยมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายตถตามันเป็นเช่นนั้นเองอยู่กับปัจจุบันให้ได้คนหายมีคนดีนักเฮาจะหนีไปที่ไหนก็บ่ป๊ะบ่ป่นเพราะฉะนั้นเฮาต้องอยู่กับมันแต่ขอให้อยู่อย่างมีสติประการต่อมาเพิ่นบอกว่าเป็นผู้รู้จักให้เราให้คนอื่นบ้างแม้สิ่งที่เฮาฮื้อนั้นมันจะเล็กน้อยก็ตามแต่ว่าการให้นั้นเป็นการฝึกตัวเราเองไม่ให้ยึดติดบ่ยึดติดในทรัพย์สมบัติสิ่งของที่จองตีบ้านให้นากามเขตสิ่งที่เฮาตั้งทั้งหลายเสาะมาหาได้ทรัพย์สมบัติของเฮานั้นเฮาก็บริจาคทานไปพ่องมอบเพื่อคนอื่นไปพ่องเพราะอยู่กับเฮาบ่มีประโยชน์แต่อยู่กับคนอื่นอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ของต่างๆทั้งหลายทั้งพวงที่อยู่กับเฮาฮึกึดอย่างนี้เนอะเมื่อเฮาเสียชีวิตไปแล้วตายไปเฮาก็เอาไปตวยบ่ได้อยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ทิ้งไว้ทางเบื้องหลังแล้วคนที่เปิ้นเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเฮามาก่อนตลอดจนกระทั่งถึงการที่เปิ้นเคยช่วยเหลือเฮามาก่อน ก็อย่าทิ้งอย่าขว้างเปิ้นทำตัวเป็นคนให้คนอื่นบ้างเปิ้นบอกว่าอย่าทิ้งคนที่เคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่เคยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีได้ดีมีสุขแล้วอย่าไปลืมคนที่เปิ้นเคยช่วยเหลือเฮามาก่อนได้ดีมีสุขแล้วอย่าลืมช่วยเหลือคนที่เปิ้นทุกข์เปิ้นจนกว่าเฮาดังเปิ้นมีคำกล่าวไว้เป็นสุภาษิตล้านนาว่าได้กินข้าวบ่ฮื้อลืมกุนเฟืองได้กินตังนั่งเมืองบ่ฮื้อลืมกุนไพร่เปิ้นว่าอย่างนั้นชีวิตของคนเฮานั้นเป็นผู้รู้จักให้รู้จักให้แล้วมันจะทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขกายสบายใจต่อมาข้อที่8มีความสุขในแบบของตัวเองแม้ว่าความสุขในแบบของเฮานี่มันจะไร้สาระในสายตาของไผก็ตามบ่มีไผที่จะนิยามคือให้ความหมายของคำว่าความสุขได้ดีที่สุดมีเพียงเฮาต้านที่สามารถจะกำหนดได้ว่าความสุขที่ดีที่สุดของตัวเฮานั้นมันเป็นอย่างไรและมันต้องเป็นความสุขตามแบบฉบับของเฮาตัวเองคนเฮาถ้าจะมีความสุขถ้าจะมีจิตใจคิดจะสร้างความสุขคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเฮือสุขอยู่กับใจของเฮาในญาติโยมบ่ต้องไปเอ่ยปากบอกเฮือไผบ่ต้องไปประกาศเป่าร้องเฮือคนนั้นคนนี้ได้รับทราบในความดีความงามของเฮามีนิทานเรื่องหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายง่อยเปรี้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกรนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมเจ้าคนน้องมองไปให้สลดสู้ทนอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตางลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้รุกดูพี่บอกน้องร้องห้ามตามไปด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถิดเจ้าหนูน้องจึงบอกถ้าไม่ปลุกให้ลุกดูไหนจะรู้ว่าใครมาให้ทานพี่จึงว่าช่างเธอน้องของพันนี้พระรู้ดีเป็นประจักษ์แจ้งหลักฐานถึงตีเกาะเคาะระฆังเสียงกังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวการที่เฮาตั้นตั้งหลายจะทำความดีบ่ต้องไปเป่าประกาศให้ไผฮู้ทำความดีในแบบของเฮาเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยความดีนั้นก็จะปรากฏต่อคนตั้งหลายตั้งปวงเปิ้นฮู้เปิ้นหันเปิ้นเกาะจะชื่นชมอนุโมทนาดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรล้นเก้ารัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ว่าการปิดทองนั้นควรปิดทองด้านหลังพระปิดทองด้านหลังพระก่อนเมื่อด้านหลังพระปิดทองเต็มเรียบร้อยแล้วทองก็จะล้นออกมาข้างหน้าโดยอัตโนมัติของเขาเองคือหมายความว่าเขาทำความดีในเบื้องหลังภัยบัดต้องหันละทำไปทำไปจนกระทั่งความดีนั้นมันถึงพร้อมแล้วคนเปิ้นก็จะฮู้จะหันว่าเอออันนี้คนคนนี้ทำดีจริงคนคนนี้มีความดีจริงอยู่ในตัวในตนของเปิ้นประการต่อมาเปิ้นบอกว่าให้ระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะว่าความตายมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบต้องเจออย่างเที่ยงแท้แน่นอนการเตรียมตัวก็เป็นการเตรียมตัวตายเพื่อเฮื่อเป็นการตระหนักรู้บ่ให้เราประมาทและยึดติดในชีวิตเพราะทุกสิ่งเมื่อตายแล้วเราก็หอบอะไรไปไม่ได้มันบอกว่าถ้าหากว่าหมู่เราเก็บข้าวของไว้ทุกอย่างเขาจะเอาของไปกองไว้ตรงไหนถ้าหากเขาเก็บหมดทุกอย่างทุกประการบ่ขว้างมันเห็นในญาติโยมเขาจะเอาไปไว้อย่างใดที่ไหนยังเคยปรากฏอยู่ออกตามเฟซบุ๊กก็ดีออกตามยูทูบก็ดีเปิ้นกล่าวถึงคนบางคนที่มาเจ้าบ้านเปิ้น โอ้เจ้าแล้วก็สกปรกรกรุงรังทิ้งสิ่งของต่างๆแบบชนิดที่ว่าบ่ใส่ใจใยดีทุกอย่างทุกประการประเภทนี้ก็ใจบ่ได้เหมือนกันเลยญาติโยมสกปรกรกรุงรังเกินไปแล้วทีนี้หมู่เฮาทั้งหลายต้องนึกอย่างนี้นะชีวิตของเฮาต้องสะอาดต้องสว่างต้องสงบนึกถึงความตายพ่อเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหากรักหากหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจพอเฮามานึกถึงความตายแล้วเฮาบ่อยากจะได้อันหยังสักอย่างแล้วหรอกพอเมื่อเฮานึกถึงความเป็นเฮาอยากได้เฮาอยากมีเฮาอยากเป็นเฮาจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเฮาหมดแต่พอถึงเวลามาแล้วเมื่อเฮานึกถึงความตายพอถึงจุดจบมาแล้วเฮาก็เอาอันหยังไปตัวบ่ได้สักอย่างสักประการดังมีเรื่องเล่าไว้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี้เป็นพระมหาราชคือเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ปกครองในประเทศกรีกโบราณในสมัยนั้นพระองค์ท่านมีกองกำลังทัพที่เกรียงไกรใหญ่โตมากได้ยกทัพไปปราบปรามบ้านน้อยเมืองใหญ่เอามาไว้ในพระบรมเดชานุภาพเอาเป็นเมืองขึ้นของพระองค์ท่านว่ากันว่าพระองค์ท่าน

อีเอาบ้านน้อยเมืองใหญ่เอามาเป็นของเฮาโมดละหมายความว่าแต่ละเมืองที่เฮากรีธาทัพผ่านไปนั้นบ่มีเมืองใดที่เฮาจะพ่ายแพ้เฮาชนะทุกเมืองเมื่อชนะแต่ละเมืองแล้วก็ขนเอาทรัพย์สินเงินทองเอามาเป็นของเฮามีจำนวนนักมากมายล้นฟ้ามหาศาลตอนนี้เฮายกทัพมากำเมินนานละกึเติงหาบ้านกึเติงหาลูกหาเมียกึเติงหาพ่อหาแม่กึเติงหาถิ่นฐานบ้านช่องที่เฮาเคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาสั่งให้เลิกในการกรีธาทัพไปยังบ้านเมืองต่างๆแล้วเสด็จพระราชดำเนินยกทัพกลับไปยังบ้านเฮาเมืองเฮาเตอะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชคิดพิจารณาอย่างนั้นพระองค์ท่านก็มีพระบรมราชโองการสั่งให้ยกทัพกลับไปยังบ้านเก่าเมืองเดิมของพระองค์ท่านแต่ว่าตอนปีกมานั้นเนี่ยปรากฏว่าพระองค์ท่านใช้เส้นทางแห่งเส้นหนึ่งเพราะว่าอยากจะหันบ้านเมืองในแถบนั้นเหมือนกันตอนมานั้นผ่านมาตั้งจีนผ่านมาตั้งอินเดียได้หันบ้านนั้นเมืองนั้นเป็นที่เรียบร้อยละตอนปิกก็อยากจะปิกไปทางตะวันออกกลางเพื่อจะฮื้อไปจุจอดรอดถึงบ้านเมืองของเพิ่นแต่ว่าเส้นทางที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินยกทัพมานั้นมันเป็นเส้นทางที่มีแต่ความหนาวแต่ว่าตอนจะปิกนี่มันมีความร้อนเพราะฉะนั้นพระวรกายสุขภาพร่างกายของพระองค์ท่านก็มาสามารถจะต้านทานกับอนุภาพแห่งความร้อนได้ก็ทรงพระประชวรเกิดโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนราวีพระวรกายมากนักทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาหมอหลวงเข้าถวายการรักษาจนสุดความสามารถสุดท้ายหมอหลวงก็บอกว่าพระการที่ประชวรนี้เกินกว่าที่จะเยียวยารักษาได้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อทรงพิจารณาอย่างนั้นหันว่าชีวิตเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วก็มีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าในตอนที่พระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วหากจะเชิญเอาพระบรมศพกลับไปยังบ้านยังเมืองนั้นเพื่อดำเนินการอย่างนี้หีบที่บรรจุพระบรมศพนั้นเพื่อเจาะทะลุแล้วก็เอาฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาทะลุออกมานอกหีบศพนั้นเพื่อหื้อหารว่าในฝ่าพระหัตถ์ในฝ่ามือนั้นไม่มีอะไรที่พระองค์ท่านเอาไปได้แม้อย่างเดียวประการต่อมาคนที่จะประคองหีบพระบรมศพนั้นให้ใช้หมอหลวงทั้งหลายทั้งปวงผลัดกันยืนประคองพระบรมศพไปตลอดระยะทางเปลี่ยนเวรกันไปทั้งนี้เพื่อต้องการสอนให้คนทั้งหลายรู้ว่าวิถีชีวิตของพระองค์ท่านเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายจำนวนมากมายหลายล้านคนมีคนคอยดูแลสุขภาพอนามัยของพระองค์ท่านมีมดทอมอหลวงคอยถวายการเยียวยารักษาด้วยยุกยาวิทยาการการแพทย์อย่างทันสมัยมากที่สุดแต่สุดท้ายพระองค์ท่านก็บ่สามารถจะหนีพ้นจากความตายไปได้และประการต่อมาทรัพย์สินเงินทองที่ไปปล้นไปจี้ไปยึดเอาจากบ้านเมืองต่างๆนั้นถ้าหากว่าผ่านชุมชนที่ใดก็ให้ฝ่ายทองพระคลังนั้นเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นโปรยทานแจกไปแต่ละตี้แต่ละแห่งให้ประชาชนเปิ้นได้เก็บเอาไปเป็นสมบัติของเปิ้นเฮียทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเนื้อหันว่าสิ่งที่พระองค์ท่านไปยึดเอามาไปตีไปชิงเอามาเป็นของพระองค์ท่านนั้นพระองค์มาสามารถจะเอาติดตามไปในสัมปรายภพภายภาคหน้าได้แม้กระทั่งอย่างเดียวอันนี้ก็บรรดาข้าราชบริพารต่างหลายต่างปวงก็ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้มีพระราชดำรัสตรัสสั่งแม้ว่าพระองค์ท่านจะมาใจกษัตริย์ที่เป็นชาวพุทธคือไม่ใช่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่พระองค์ท่านก็เข้าใจในลักษณ์แห่งความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาได้เป็นอย่างดี
อนิจจังคือความบ่มั่นบ่เตี้ยง

0: ปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่โดยตลอดทุกขังชีวิตอยู่โดยความเป็นทุกข์อนัตตาสรรพสิ่งต่างหลายต่างปวงบ่ใช่สมบัติของเราที่เราสามารถจะครอบครองไว้ได้อย่างตลอดรอดฟังผลสุดท้ายสิ่งใดที่เราตั้งต่างหลายได้มาก็ต้องทิ้งไว้ให้บรรดาอนุชนคนรุ่นหลังเปิ้นดูแลเปิ้นจัดการกันสืบต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เปิ้นเล่ากันไว้ในเกศพระราชประวัติของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเท็จจริงอย่างใดนั้นอาตมาภาพบรับรองเพราะว่าตามหนังสือว่าตามที่เคยได้อ่านได้ฮู้ได้จํามาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเปิ้นว่ากันอย่างนี้ดังนั้นเปิ้นจึงสอนเฮาว่าถ้าเฮาต้องการความสงบท่านนึกถึงความอยากมีอยากเป็นมันบ่ม่วนแต่ให้นึกถึงความตายบ้างเพราะมันจะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจปลดปล่องปล่อยวางคนเมืองเราเปิ้นแต่งข่าวไว้ว่าตามออกในธรรมองค์คำพระพุทธท่านเตศกล่าวแจ้งบรรยายมีเกิดแก่แล้วก็ต้องกลับกายหาที่สบายในตึงบ่ได้ก็สมความจริงดังพระที่ไว้เตศนาธรรมแต่ไทยเป็นแต่ตัวเฮาบ่ศึกษาไว้ธรรมนิยามแห่งพระลงในสังขารปัญจกามะรูปเสียงกลิ่นรสคันธาใจไฟมักหักสิเนหาตัณหาราคาปอกปันมนเศร้าบ่เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางมักคะจึงทุกข์ทารนอยู่ในโอคะหลงแหวกว่ายเวียนวนโอยนอมนุษย์ในโลกสากลเหมือนกันทุกคนเนินายหน้าเจ้าปร่งสังขารเหี่ยวเมื่อยามเจ้าใจจะบ่เศร้าเนินายนี้เปิ้นบอกว่าให้นึกถึงความตายอยู่เสมอประการต่อมาข้อที่10เจริญสติบ้างปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะเพียงแค่เราเกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เฮามาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟในตัวเฮาเมื่อหมดเวลาแล้วเฮาก็คืนตัวตนคนเฮาให้สู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต้องคืนนึกเปิ้นอยู่ดีบ่สามารถที่จะยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติของเฮาได้ไปโดยตลอดดังกรรมที่เปิ้นบอกว่าเมื่อเรามามีอะไรมาด้วยเล่าเราจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเมื่อเรามาตัวเปล่าจะเอาอะไรเราก็ไปตัวเปล่าเหมือนเรามาอันลาภยศนั้นหาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟสุดท้ายร่างกายที่เฮาฮักนักฮักหนาก็ยังต้องเอาไปเผาทำลายญาติโยมทั้งหลายอย่าเสียใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไปจงมีสติระลึกนึกถึงกับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่เราเหลืออยู่ควรจะนึกถึงปัจจุบันนี้เพื่อดีที่สุดโบราณเพิ่นบอกว่าอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฟทางต่ำสร้างความดีมีศีรษะยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายอย่าประมาทใจเราต้องมีสติสติแปลว่าความระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวคนเราถ้ามีสติระลึกนึกได้อยู่ตลอดว่าเฮากำลังทำกำลังอู้กำลังคิดเรื่องใดอยู่เฮาก็จะประคับประคองตัวเฮาบ่ฮื้อประมาทพลาดไปทำสิ่งต่างๆที่มันบ่ถูกต้องชอบทำได้เอาละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายบ่ว่าเปิ้นบ่ว่าเฮาบ่ว่าเขาบ่ว่าไผก็ตามทุกคนเกิดมาต้องการมีชีวิตอย่างสุขสงบพระพุทธเจ้าก็รับรองว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีอุ้มง่ายๆก็คือว่า เมื่อพูดถึงความสุขแล้วไม่มีความสุขใดจะเท่ากับความสุขอันเกิดจากความสงบถ้าอยากจะให้ตัวเก่ามีชีวิตอย่างสุขสงบเรียบร้อยและดีงามเปิ้นให้ปฏิบัติตามกฎ10ข้อข้อที่1ไม่อิจฉาใครข้อที่2ไม่เปรียบเทียบตัวเรากับใครข้อที่3ไม่ต้องไปตามแบบของใครข้อที่4อย่าไปยึดติดในความสุขข้อที่5อย่าไปจมปลักอยู่ในความทุกข์ข้อที่6ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดข้อที่7กระทำตนเป็นผู้รู้จักให้และข้อที่8มีความสุขในแบบของตัวเขาเองคือบ่ต้องไปมีความสุขในแบบของคนอื่นเอาตัวเขาเนี่ยเป็นมาตรฐานต่อมาข้อที่9ให้นึกถึงความตายอยู่เสมอข้อที่10เฮือเจริญสติสมาธิฟ่องทำได้อย่างนี้จิตใจก็จะมีความสุขร่างกายของเฮาก็จะมีความสุขใจสุขกายสุขก็บ่มีอันหยังที่น่าปรารถนาไปนักกว่านี้ละญาติโยมสมัยเฮาเป็นละอ่อนเฮาอยากได้อนาคตอยากมีอนาคตที่แจ่มจรัสแจ่มใสทีนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพอเราเจริญเติบโตขึ้นมาเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาแล้วจากการที่เราเคยนึกถึงอนาคตกับย้อนไปนึกถึงอดีตมะนึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่ามันเคยมีความสุขอย่างไรพ่องอันนี้บักคิดถึงอนาคตละพ่อมองไปในอนาคตมันก็บ่หันแล้วหรอกแก่ไปเท่าไปเท่าไปมันก็รังแต่จะก้าวเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดผลสุดท้ายแล้วเมื่อมาสามารถจะนึกถึงอย่างใดอดีตก็หมดไปละอนาคตก็จบไปแล้วเราก็ต้องหันมาอยู่กับปัจจุบันหนุ่มก็อยู่กับปัจจุบันเฒ่าก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่เฮาตันต่างหลายได้รับกันหมดทุกท่านทุกคนอย่างในตอนนี้เนี่ยอาตมาภาพกำลังบรรยายธรรมอยู่ก็เป็นปัจจุบันของอาตมาญาติโยมก็กำลังฟังอาตมาภาพบรรยายธรรมอยู่ปัจจุบันก็เป็นของญาติโยมบ่มีใครที่จะปลีกลีกหนีจากปัจจุบันไปได้แต่ขณะเวลาเดียวกันที่อาตมาภาพเทศนาธรรมมือญาติโยมไปทำอย่างอื่นมาได้นั่งต่อหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็อู้บรรยายธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่ญาติโยมอาจจะนึ่งเข้าเป่าไฟไปพ่องบางท่านบางคนก็อาจจะมารดน้ำต้นไม้บางคนปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูบ้านจองถ้าเป็นแม่บ้านก็เตรียมอาหารตลอดจนกระทั่งถึงทำความสะอาดที่อยู่ที่นอนให้มีความสะอาดอยู่ตลอดนี่คนเฮาฟังทำไปตัวแล้วก็ทำหน้าที่ของเฮาไปตัวปัจจุบันทุกคนมีเพียงแต่ว่าเรามีปัจจุบันที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากการที่เป็นละอ่อนนึกถึงอนาคตพอเฮาอยู่ในวัยกลางคนประสบความสำเร็จแล้วกลับนึกถึงอดีตทีนี้พอเฮาแก่เฒ่ามาแล้วเนี่ยอดีตมันก็ผ่านไปเมื่อแล้วน่ะคืดได้ละปร่งตกได้ละอย่างใดเฮาก็ต้องปิกไปหาอดีตมาได้แล้วมองไปในอนาคตหรอก็เฮาเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยบ่ฮู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แห่มสักกี่มื้อกี่วันเพราะฉะนั้นก็เลยหันมานึกถึงปัจจุบันปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับตัวตนคนเฮาทุกท่านทุกคนเอาละพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงมานี้ทุกอย่างก็สอดคล้องต้องกันกับหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้สอนไว้อย่างนี้แนะนำไว้อย่างนี้ก็ขอให้หมู่เฮาทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนคนผู้เคารพนับถือในพระพุทธศาสนาพึงเจริญรอยตามน้ำธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าชี้แจงแสดงอบรมสอนเฮาไว้อย่าไปประมาทในศีลในธรรมของพระพุทธองค์ยึดมั่นเทิดทูนไว้อยู่กับตัวกับตนท่าน อย่าประมาทในพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคืออย่าประมาทในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ของเฮาท่านทั้งหลายมั่นคงเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหมู่เฮาทั้งหลายเป็นสรณะที่เปิ่งอันประเสริฐทำให้หมู่เฮาทั้งหลายมีโอกาสได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดติดเนื่องกับพระพุทธศาสนาทำให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งและก่อทำให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รับโอกาสอันดีอันงดงามและก็นำเอามาคิดพิจารณาในตัวในตนของเฮาว่าทุกวันนี้ตามดังที่อุบาจารย์โยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ต่างหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยสงฆ์ในอดีตกาลที่เป็นมหาสาวกผู้ใหญ่ได้ช่วยกันนำพระพุทธศาสนาสืบต่อๆมาจนถึงเฮาปัจจุบันวันนี้เฮานึกถึงเปิ้นนำเอาศาสนามาให้เฮานำเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้เฮาหมู่เฮาทั้งหลายต้องช่วยกันอวบฟักรักษามรดกอันงดงามล้ำค่านี้ให้ได้เพิ่นบอกว่าอันธรรมะของพุทธะนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาหลายท่านหลายคนอาจจะบอกว่าท่านบริเวณศาสนามันเสื่อมหนออาตมาขอยืนยันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่สิ่งที่เสื่อมคือคนปฏิบัติยกตัวอย่างเป็นต้นว่าบางคนเกิดมาแล้วมีโอกาสได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแทนที่จะศึกษาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ากับบัตรธรรมอย่างนั้นนอกจากรีดหีดกองนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามหันไปทำในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องไปเสพสุรายาบ้าพ่องไปนอนกับสีกงสีกาพ่องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันบ่ถูกต้องบ่ชอบทำพ่องคนทั้งหลายหันภาพอย่างนั้นก็นึกว่าศาสนาเสื่อมแต่แท้ที่จริงมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลญาติโยมหลายคนถึงกับขนาดป้ากันอู้ไว้ในเฟซบุ๊กว่าตั้งนี้ไปจึงจะบ่ทำบุญจะบ่ตักบาตรจะบ่กราบบ่ไหว้พระสงฆ์อาตมาก็ว่าบ่เป็นหยังกราบก็ได้บักกราบก็ได้ทำบุญก็ได้บ่ทำบุญก็ได้แต่อาตมาขอยืนยันว่าพระสงฆ์ที่ยังเหลืออยู่ท่านก็ยังเป็นพระดีมีนักและก็ได้ช่วยประคับประคองพระพุทธศาสนามาโดยดีตามลำดับอย่าไปคิดไปอื่นไปไกลเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวพุทธเราเป็นมรดกสำหรับชาวพุทธเราใจชีวิตยังมีความสุขกายสบายใจคือชีวิตของเฮานั้นห่างจากภัยไกลจากเวรทำในสิ่งที่ดีที่งามประพฤติปฏิบัติคิดในสิ่งที่ดีที่งามชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนแต่ถ้าขณะเวลาเดียวกันการกระทำกรรมอู้และความคิดของเฮาเป็นไปตามบาปหยาบจ้าลามกชีวิตก็จะพบกับแต่สิ่งที่บ่ดีบ่งามสืบต่อไปอาตมามั่นใจว่าทุกคนอยากจะได้รับสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของเฮาทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบอบระเบียบคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งตนอยู่ในกฎ10ข้อที่จะใช้ชีวิตนี้อย่างสงบเพื่อได้สืบต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้แสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านทั้งหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าในวันศุกร์ตรงกับวันที่29 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2569อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการป้อน้อยป้อนานอาจารย์ล่ามวัดและศรัทธานาบุญที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดห้วยห้างทุกครอบครัวเรือนจากได้รวมกันเป็นเอกาสมานฉันท์จัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนตัวของเขาเองเพื่อเป็นที่จุ่มเนื้อเย็นใจแก่บ้านแก่จองน้ำฟ้าสายฝนจะได้ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลพระธาตุเจ้าเจดีย์ดวงนี้ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยพระองค์ที่19เมื่อพระองค์ท่านยังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นได้โปรดเกล้าเฮืออาตมาภาพเข้าเฝ้าณตึกวชิระพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อประทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน9องค์อันเชิญมาประดิษฐานไว้ณพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างแห่งนี้จนถึงณปัจจุบันวันนี้พระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างก็เป็นพระธาตุเจ้าตีเทวบุตรเทวดาและมนุษย์ต่างหลายต่างปวงถวายความเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในกาลครั้งนี้อาตมาภาพได้อาราธนาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน49รูป50รวมกันพระพุทธ51 52รวมตั้งกันปุจารย์ตัวเองได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชพระธาตุเจ้าและก็รับทยทานฉันภัตตาหารเพลซึ่งได้ประพฤติและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงณปัจจุบันวันนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีและญาติโยมประมาณสาวกว่าปีหันจะได้งานบุญในครั้งนี้ก็เลยประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ดังเตียตมาภาพได้กล่าวให้ฟังไปแล้วนั้นยอดปัจจัยสังฆทานนั้นก็ชุดละ1,500 บาทถัดจากนั้นมาก็มีกล่องสังฆทานกล่องละ500บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีโต๊ะภัตตาหารเพลโต๊ะละ 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็บริจาคตามกุศลเจตนาปารภอาตมาภาพได้ประกาศไปแล้วก็ปรากฏว่ามีบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมผู้ร่วมอนุโมทนาบริจาคปัจจัยกับอาตมาภาพดังต่อไปนี้อันดับแรกก็หมายมีคุณแม่อนงชัยเทพจากหมู่บ้านวรารมแก้วนวรัตน์ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้บริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทาน1กล่องทั้งนี้เปิ้นขอที่ส่วนกัลปนาผลไปหาดวงวิญญาณของคุณประมวลชัยเทพผู้เป็นอ้ายของเปิ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันเสียชีวิตในวันที่8พฤษภาคมซึ่งเปิ้นเสียชีวิตไปได้21ปีละและคุณแม่อนงชัยเทพนี้ก็ทำบุญกับอาตมาภาพมาอยู่โดยตลอดเวลาประกาศเรื่องใดไปก็คุณโยมแม่ก็ร่วมทำบุญตามกุศลเจตนาของเปิ้นถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจุฑามาศวงศิริคุณโยมอรชรวงศิริคุณโยมเอ็มออนวงศิริ อันนี้จากอำเภอแม่ริมร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพลหนึ่งโต๊ะหนึ่งปันบาทแล้วก็ถวายกล่องสังฆทานคนละหนึ่งชุดชุดละ500 บาทก็รวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินอยู่2,500เปิ้นโอนมาเมื่อตะวานนี้แล้วขอบคุณกับคุณโยมจุธามาศวงศ์สิริวายณตินี่ตวยคุณจุธามาศนี้ก็เป็นโยมที่ทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำแห่งท่านหนึ่งถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์อันนี้จากบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุ100 บาทคุณโยมแม่นิพาโพธาอันนี้ก็บ้านอุโมงค์เหมือนกันร่วมทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุแห่ม100 บาทแม่คำน้อยชัยวงศ์ก็ดีคุณแม่นิพาโพธาก็ดีก็ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาเสมอบ่ได้ขาดเลยแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญณอยุธยารับเป็นเจ้าภาพโต๊ะพัตตาหารเพนแห่ม1 โต๊ะทางนี้โดยการประสานงานสายทานสะพานบุญผ่านมาตังเจ้าปีมยุรีพรนิมิตณลำพูนซึ่งเปิ้นได้บอกบุญไปหาบรรดาญาติพี่น้องมิตรแก้วสหายคำของเปิ้นก็มีคนร่วมบริจาคมาหลายรายคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญณอยุธยานี้ก็แห่มท่านหนึ่งที่บริจาคร่วมทำบุญมาในกาลครั้งนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาเนอคุณโยมสิริวัลพึ่งบุญณอยุธยาและคุณโยมเจ้าปีมยุรีพรนิมิตณลำพูนทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเมธเมธาภักขสุนทรท่านนายอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนอดีตเป็นนายอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนท่านได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในการรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพน1 โต๊ะ1,000 บาทอาตมาก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับท่านนายอำเภอไว้ณที่นี่ตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณพ่อจิรพงศ์คุณโยมแม่จันแรมแก้วกริยาอันนี้จากบริษัทแก้วกริยาสันกำแพงร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1 ชุด500 บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยอันนี้จากสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถหลวงพ่อขาววัดบ้านเปียงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแม่ชีละอองทิพย์สิริวัยนี้ฟังรายการอาตมาภาพเป็นประจำและก็ทำบุญเป็นประจำร่วมรับเป็นเจ้าภาพโต๊ะภัตตาหารเพน1 โต๊ะ1,000 บาทโดยการประสานงานของคุณโยมจุธารัตน์อันนี้เปิ้นก็ได้โอนปัจจัยมาต่างธนาคารแล้วทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป่อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลก็ร่วมรับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทาน1 ชุด1,500 บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานแห่มจำนวน1 ชุด1,500 บาทและก่อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลจากบ้านแม่แกดน้อยเหมือนกันอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยถวายสังฆทานจำนวน 1,500 บาททั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามข ของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เพิ่นร่วมแสดงกุศลเจตนาปารภทำบุญพร้อมกับอาตมาภาพในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างวันที่29พฤษภาคมนี้อาตมาภาพก็ขอประกาศน้อมเอิ้นเจิญจวนอาตมาภาพก็ขอประกาศน้อมเอิ้นเจิญจวนคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี้ตวยในตอนนี้โต๊ะภัตตาหารเพลนั้นอาตมาภาพขออนุญาตปิดรับบริจาคเพราะว่าโต๊ะนั้นครบตามจำนวนที่จะถวายพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรเรียบร้อยแล้วโต๊ะภัตตาหารเพลนี้โยมชอบทำบุญกันเพราะการตานข้าวตานน้ำเป็นเรื่องที่ดีมากอันนังปานังวัดถังยานังวิเลปานังสายยาสนังปฏิปังเพศัชชังอย่างนี้เป็นต้นการเฮ่อเข้าติบน้ำติบเป็นตานนี้เป็นบอกว่าเข้าติบน้ำติบสิบประการนี้เป็นของยอดเยี่ยมญาติโยมทั้งหลายเรียงทัดจากนั้นมาก็ขอประกาศว่าในต่อไปนี้ถ้าญาติโยมจะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพก็มียอดปัจจัยสังฆทานชุดละ 1,500 บาทกล่องสังฆทานกล่องละ500บาทหรือบริจาคตามเจตนาก็ได้ที่บริจาคตามเจตนานั้นอาตมาภาพจะนำเข้าในเรื่องของการจัดโรงทานจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงจำนวน100กิโลด้วยกันกินตั้งแต่ตอนเจ้าไปเลยญาติโยมทั้งหลายหมายความว่าภายเข้ามาวัดมาได้กินข้าวอยากกินข้าวก็ทานก๋วยเตี๋ยวได้ทันทีทันใดเลยมันจำเป็นต้องรอ11โมง12โมงบัดใจอย่างนั้นล่ะส่วนพระสงฆ์องค์สมณเณรนั้นก็มีร้านอาหารชื่อดังในอำเภอต้งหัวจางเปิ้นรับจัดโต๊ะจีนก็จัดถวายภัตตาหารเพลเป็นโต๊ะจีนเลยญาติโยมอันนี้ก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมบริจาค กันเน้อวันนี้วันที่9ช่วงเจ้าอาตมาภาพไปงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ที่วัดน้ำบ่อเหลืองตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแล้วก็ส่วนว่าตอนเมื่อค่ำยามแรงมาจะไปงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ที่วัดกู่คำอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายถ้าจะมาหาตมาก็ขอเป็นเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วก็จากนั้นมาตมาก็จะเตรียมตัวไปสันปะตองทำละญาติโยมการงานช่วงนี้ก็น่าพอสมควรติดตือเนื้อเนื่องกันมาอยู่โดยตลอดเอาละวันนี้ก็คงพบปะกับบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตีก่อนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเจิญจวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้ หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่พระกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหืบพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
7: ดูอีกนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกนาว Green Power by PEA
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
14: ายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19 และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
16: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารีข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดียามเจ้านะครับอูเขาเล่าความมาแล้วนะครับผมไขติรอกันอยู่นะครับ6โมงเจ้าเปิดเลยนะครับทุกวันนะจันถึงติดเลยนะมียุทธเสาติดนะมาปักกันได้นะครับกับน้องอันอัธิวัฒน์กันทับปิงนะครับติดคลื่น FM 95สวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้แน่นอนเลยเจ้าๆแบบอี้นะครับไขเปิดมาก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เอาเรื่องแบบว่าฮอตฮิตดีกว่าเนาะเป็นเจอโรคที่ทุกคนอาจจะได้ยินในโทรทัศน์ทีวีวิทยุหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็น่าจะเห็นกันนะครับผมเชื้อไวรัสฮันตานะครับผมจากการระบาดเนาะบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับผมอันนี้ก็มีรายงานข่าวต่างๆที่เฮามาได้เห็นกันเนาะวันนี้เอามาเตือนกันสักหน่อยนะครับเพื่อว่าเนาะถึงแม้มาจากไกลเนาะแอตแลนติกอยู่ในป้อนนะไกลขนาดนี้เนาะแต่ว่าเพื่อมันมีมาเฮาก็จะได้ระมัดระวังเนาะเรื่องของสุขภาพพอมันเกิดขึ้นเฮาก็อยากให้มันปิ้นนะครับผมสถานการณ์การระบาดตอนนี้นะครับปิ้นกลุ่มก่อนบนเรือสำราญอยู่นะครับผมพบผู้ป่วยยืนยันเนาะครับแล้วก็สงสัยรวม7คุณด้วยกันนะบนเรือสำราญนะครับโดยจำนวนนี้นะครับเสียชีวิตแล้ว3คนนะแล้วก็มี1รายเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วย ICU นะที่ประเทศเซาท์แอฟริกาอีนะครับผมเจอนี้นะครับเป็นสงสัยเนาะจากนักวิชาการเปิดคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์แอนเดสไวรัสอีนะครับซึ่งพบในอเมริกาใต้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับที่อาจจะแพร่จากคนสู่คนใดในบางกรณีนะครับในเรื่องของการติดต่อสู่คนเนาะมันเกิดจากการสูดเอาละอองของสิ่งขับถ่ายเนี่ยนะครับก็คือมูลเนาะมูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระนะครับหรือว่าน้ำลายของสัตว์ตีห้องว่าสัตว์ฟันแทะนะครับผมสัตว์ฟันแทะคืออย่างหนูอย่างนี้นะครับผมตีติดโรคเนาะแล้วก็รวมถึงการสูดเอาละอองฝุ่นปนเปื้อนนะในผื่นตีมันแบบปิดไว้นะครับผมนั่นแล้วมีตึงปื้นนะมีตึงสัตว์ที่เป็นสัตว์ฟันแทะอีเนาะการที่ต่อจากคุณสู่คุณตอนนี้ WHO เนี่ยหรือกรมอนามัยโลกเนี่ยนะครับมันบอกว่าระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอยู่ว่าเกิดการสัมผัสสิ่งแวดล้อมร่วมกันหรือมีการติดต่อระหว่างคุณนะครับผู้โดยสารในหันอย่างใกล้ชิดก่ออีเนาะแล้วก็โรคนะครับเป็นโรคทางเดินหายใจเนาะจากการติดเชื้อนะครับไวรัสฮันตานี่นะจะมีไข้นะครับมีปอดบวมเฉียบพลันนะครับผมแล้วก็เสียชีวิตได้เร็วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาการของเปิ้นระยะฟักโตก็จะประมาณ 1-8 สัปดาห์มึนเหมือนกันเนาะนะครับหลังสัมผัสเชื้อฮันตานี่นะครับผมประวัติเสี่ยงนะครับของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนาะปิ้นกูสามีภรรยานะเจ้าดัชอีนาเปิ้นบอกอีนี่ที่เสียชีวิต2รายแรกนะแล้วก็มีประวัติเดินทางไปแอลตีอเมริกาใต้นะครับก่อนขึ้นเรือนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบสายพันธุ์นี้นะครับได้เป็นประจำเลยนะครับเรือนี้นะครับมีผู้โดยสารหลายประเทศด้วยกันบนเรือนี้นะมีผู้โดยสารรวม147คนจาก23สัญชาตินะครับซึ่งต้องมีการประสานงานนะครับระหว่างประเทศนะครับตามกฎอนามัยนะครับระหว่างประเทศ

เพิ่งจอยหายใจหือเร็วที่สุดเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเนาะอันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตกันสักหน่อยในเรื่องของไวรัสฮันตานะที่เฮาได้ฟังกันในทีวีวิทยุต่างๆมาก่อนสีหน้าโกเนาะเพราะมันมีคนเสียชีวิตดังนั้นแล้วใครที่จะไปแอลติไหนช่วงนี้ก็ระมัดระวังอย่าลืมนะครับช่วงนี้เจอโรคมันนักล้างมือให้สะอาดก่อนจะหยิบจับอย่างเข้าปากหรือปิกจากที่ไหนมาโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนาะอย่าลืมอาบน้ำล้างตัวก่อนที่จะไปพบคนในบ้านละกันนะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงที่2แบบอี้นะครับกับข่าวละปูนวันนี้นะข่าวละปูนวันนี้แต่ต้องถามก่อนดีกว่าเนาะหลังจากที่เปิ้นเตินฝุ่นกันนะถึงวันที่10ปุ่นเนอร์ปิ้นจะได้กันพองนะครับตีน

ไหนตกหนักตกแห้งนะอยากให้มีกระเม็ดฝุ่นเนาะเพราะว่ามันจะได้จุ่มจะได้ยินเก่าใหม่ก็จะได้แบบชุ่มฉ่ำกันซะหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องระวังเนาะยังหันว่ามีเข่าอยู่นะใครที่ปูเข่าเดี๋ยวนี้อาจจะแบบตุ้มตุ้มต่อมต่อมเนาะกลัวว่าลุ่มจะแห้งเข่าจะลุ่มฝุ่นจะตกก่อหรือว่าโมงเนาะโมงเดี๋ยวนี้ก็กำลังออกหน่อยนะครับเรามาระวังกันตัวเนาะสำหรับพืชผลทางการเกษตรที่ไหนตกหนักก็ระวังกันสักหน่อยแล้วครับรวมไปถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนาะใครที่ฟังอยู่ก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะครับผมวันนี้เอาข่าวบุญใหญ่มาฝากกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้งานบุญหนักขนาดนั้นในจังหวัดลำปูนของเฮานะครับกับข่าวลำปูนวันนี้มูลนิธิครูบาศรีวิชัยเนาะอันนี้เป็นปิ่นมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้นฝากประชาสัมพันธ์มาเลยขอเชิญร่วมการกุศลในอุปสมบทพระภิกษุ9รูปเป็นเวลา9วันนะครับในวันไข่วันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิจัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับเปิดว่าเชิญชวนชายไทยเนาะผู้ที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ศรัทธาในครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาบันเฮาซึ่งเป็นนักเป็นเพื่อนบอกว่าปิ่นครูบานักพัฒนาอีนะครับผมแห่งล้านนาของเฮามาสมัครนะครับเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับปิ่นรุ่นตีเสาเจ็ดละเนอซึ่งเป็นมีจือรุ่นเนาะจือรุ่นนี้เป็นห้องว่าถวายกุศลพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมจำนวนเก่ารูปด้วยกันอุปสมบทณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเนอจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมในวันคล้ายวันกำเนิดนะครับครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับก็คือวันที่11นะวันพระฤหัสที่11มิถุนายน2569ไก่เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วไปเข้าฝึกนะครับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับที่วัดร่ำวัดร่ำเปิงนะครับผมที่ตำบลสุเทพนอกจากวัดเจ้งใหม่นะครับก็ไก่ๆหันได้เนาะเป็นเก่าวันแต่กันนะเวลานะถึงวันที่19นะครับมิถุนายน2569ในการอุปสมบทครั้งนี้นะครับบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างเลยนะครับแต่อาจจะบริจาคสมทบได้ตามแต่จะมีจิตศรัทธาเนาะอันนี้ต้องบอกกันใจอี้นะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเนาะตามตีมูลนิธิกำหนดไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เนาะสอบถามรายละเอียดนะครับในการสมัครนะครับโดยตรงนะครับทางโทรศัพท์ตีนายพยูนนะครับมีทองค่านะครับผมประธานกรรมการมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่เนาะจดหมายเลขโทรศัพท์กันเนาะหากใครฟังอยู่นะครับผม0897007939 0897007939นะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับผมซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นเดือนหน้าเนาะพฤหัสที่11มิถุนายนนะครับผมตอนนี้พฤษภาคมเนาะแล้วก็ติดต่อไปในวันแล้วก็เวลาราชการกันต้นนะครับหากใครที่มีจิตศรัทธานะครับผมเป็นบุญใหญ่เนาะไปบวชในวันกำเนิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะครับผมวันนี้ใครไปส่งน้ำพระธาตุสุมาภัยนะใครไปส่งน้ำพระพุทธพระบาทตักผ่าก่อนนะไปกันไหนเนาะยังเหลืออยู่นะครับผมวันนี้กับน้องอั้นก็น่าจะไปเนาะจะได้เผยปะกันนะครับผมฝากไว้ละกันนะครับสำหรับงานบุญหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเฮารวมไปถึงฝากเฝ้าระวังในเรื่องของภัยต่างๆเนาะโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนที่กำลังมาแล้วก็เตือนกันตอนนี้หลายๆตีก็เจอเหมือนกันเลยนะครับจังหวัดน่านที่หันเนาะตีฟ้างชัยปราการต่างๆบ้านเฮามีกะดีแล้วนะในเรื่องของลุ่มของฝนมากับฝนก็ปอละมาเอาลุ่มมาเอาฝ่าอย่างสักอย่างเนาะครับผมเดี๋ยวไปฟังไอ้บุญมาสีมานะครับผมกับตีของร้องข่าวเนาะวันนี้ไปฟังตีของร้องข่าวกับไอ้บุญมากันแล้วก็เดี๋ยวมาปักกันน้องอั้นใหม่วันพุกเจ้าๆ6 โมงเจ้าเฮามีนัดกันกับอู่ข่าวเล่าความนะคะ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีของร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่ายฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ต่อนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับ ทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแหละครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชันOCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับ เลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีคองร้องข่าวในวันนี้เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศศรหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางจากเมืองเซบู